การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: ข้าเข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริ
1: ง
6: เหร
1: อ
6: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
5: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
5: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกัน
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
5: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้ว
5: เย้ๆๆ
3: พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
5: ้
7: เย้ย
5: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ
4: ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
5: เย้ๆๆแยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย

0: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหว
1: ะมีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
2: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยัง
0: อ้าว
1: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
0: แยกขยะในใจ
2: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
3: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
2: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
0: ถูกแล้วสิลา
3: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
0: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
2: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
4: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
0: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
2: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
2: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
3: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
2: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
2: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยโหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
0: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
2: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจ การรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
0: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
3: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
2: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
4: ไปไปไปข้าทำไปเอง
2: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on.Solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Sawan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บาสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อ

0: ารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
2: ะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัย

0: ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: วันนี้เด็กๆอยากเล่นกีฬาอะไรกัน
2: ผมอยากเล่นฟุตบอลครับ
3: อยากเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะ
1: โอเคทางงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให้เราจะมาออกกำลังกายด้วยกีฬากันไหวแล้วไปเลยท้องกลางปีกแล้วพี่ใช่เอามา2เที่ยวเที่ยวหนึ่งโดดตกแยกจ็อกรอมือด้วยมาฮึบมาใช่แล้วรอ
4: มามาทั้งมาบูกิบูชวนกันมาทำท่าใหญ่บอดี้ฮาร์ด
1: งอตัว
4: มามาทั้งมาชวนกันมาทำท่ากีฬาบอลด้วยกัน
1: เพิ่มเตะ9 เตะ 9 เตะ 9 เตะ 9 เตะ
4: 3 4 5 6 7
1: เปลี่ยนจ
4: ับ
1: บอลแฟ

แปกันเปลี่ยนข้างจับแปจับแปจับแปหยุดบอลไว้จับแปมาเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลใช่นั่นละนั่นละนั่นละจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปใช่4 3 2เพิ่มเข้ามาเข้ามาแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าเตะเข้าเข้า

0: ก้าวเตะกับกับเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับมาก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับต่อไป
1: เราจะเป็นวอลเลย์บอลนะ
0: จับมือ

ย่อย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อว่าขึ้นขึ้นขึ้นก้าวเท้าด้วยก้าว

0: 9
1: ด้วยกัน
0: ด้านข้าง9
1: 3 4 5
0: 9
1: 7 8 2
0: 9 5
1: 4
0: 5 9
1: 8 3
0: 9
1: 4 5
0: 9นิดเดียว
1: 8
0: 4 9
1: 4
0: 5เรียบเสิร์ฟมา
1: เสิร์ฟบุกี้บูชุนกันมา
0: เสิร์ฟด้านข้างก่อนล
1: ่
0: างกลาง
1: มามา
0: ด้านล่าง
1: มาชุนชุนกันมาทำท่ากีฬาเล่นด้วยกัน
0: กลางด้านบนขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นครั้งหนึ่งว่าขึ้นโอเคเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมครับ
1: อันเดอร์บุกี้บูชันกันมาอันเดอร์บอดี้ฮาร์ด
0: ข้างว่า
1: อันเดอร์มาชวนกันมาทำท่ากีฬาวอลเลย์ด้วยกัน
0: ข้างเอ้าโยนตบรอ

Who? Who? เอาไงมา Who? Who? Who? ครั้งหนึ่ง

0: นิดเดียวนิดเดียว
1: ปึ๊บ
0: นิดเดียวนิดเดียว
1: ปึ๊บ
0: ปึ๊บ
1: ปึ๊บ
0: ปึ๊บข้างเท้าด้านนอก
1: ด้านนอก
0: ปึ๊บ
1: ใ
0: ช่ด้านหลังเอาไว้ขึ้นไว้ด้านข้าง
1: ปึ๊บ
0: ด้านข้าง
1: ปึ๊บ
0: ด้านข้างยังไม่พอมา2รอบมารอบสุดท้ายด้านนอกอ้าวแปรทรง

สองสองสองสองสองสองสองใช่นั่นแหละนั่นแหละขึ้นนิดนึงอ๋อส่งแรงหน่อยสี่สามสองโอเคมาเยอะหายใจเข้าลึกๆแขนกลางลดมือวางตัวก้มตัวค้างไว้นิดนึงค้างไว้สลับเหยียดยืดลงสลับนะครับค้างไว้นิดนึงขาเหยียดขาเหยียดใช่ขยับเท้างอแขนเหยียดขึ้นค้างไว้สลับไม้ขึ้นแขนเหยียดค้างไว้เท้าวางหลังมือชิดขึ้นมาหลังมือขึ้นดึงศอกแล้วลงสองเที่ยวขึ้นอึ๊บท้ายขึ้นโอเคสองลายมาใช่สี่ครั้งสี่สามขาด้วยสองโอเคหมุนลายขึ้นดึงหมุนอีกครั้งหนึ่งว้าวโอเคเราออกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเรียนกันดีกว่าในเรื่องของการที่ออกกำลังกายในชุดนี้นะครับก็คงเราเน้นให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับกีฬาที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีเป็นสามกีฬาหลักนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็อันที่สามก็เป็นตะกร้อนะครับสามอันเนี้ยนะครับถามว่าส่วนที่ได้มันได้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเอาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นฟุตบอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกล้ามเนื้อส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับขาด้านในนะครับจนรวมถึงในเรื่องของการลุกโมงต่างๆเนี่ยนั่นก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวเรื่องของคอด้วยเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอยู่ในท่าที่โค้งงอมากเกินไปมันมีการยืดตัวแดะตัวขึ้นมันก็มีการพัฒนาบุคลิกเขาส่วนในเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าเราเห็นเนี่ยถ้ามันมีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อส่วนบนบ้างนะครับมีการเหยียดแขนย่อตัวลงไปรับลูกอันเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเหยียดแขนขึ้นมาบล็อกอะไรต่างๆหรือการเสิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายทิศทางซึ่งมันก็จะทำให้เขาฝึกการพัฒนาของกล้ามเนื้อการที่ทำงานร่วมกันนะครับของส่วนบนส่วนล่างได้ดีขึ้นส่วนตะก้อส่วนใหญ่เป็นข้างเท้าด้านนอกด้านในซึ่งมันก็จะเน้นอีกแบบนึงในลักษณะและของตะก้อเนี่ยด้วยความที่ตะก้อมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะงั้นความแม่นยำนะครับของสายตาการทำงานร่วมกันของเท้ากับตาเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นกว่าฟุตบอลเพราะลูกมันเล็กกว่านะครับมันตัวนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาในเรื่องของการโฟกัสของสายตาเขาให้ดีขึ้นด้วยสามารถเอามาดัดแปลงให้สอดคล้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 0.0008 อ่ะเราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ 0.0008 เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เก่
0: งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เป็นลบ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
0: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป ็นฐานมี4เป็นเลขชี้

0: ลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะเก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: 1 ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณกัน2ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
3: 2ค
0: ู
3: ณกัน4ต
0: ั
3: ว
0: นักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
4: 2ยกกำลัง
1: 4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูป การคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
5: ได
0: ้เพราะอะไรคะ
5: เพราะ4คูณกัน2ตัวได้16
0: เก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
5: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54 54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
5: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
5: 3
0: คูณ 9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9

0: เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ3คูณ
0: 3คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้คะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
2: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
3: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 6ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3คูณ
0: 3เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ
0: 3
1: ต
0: ั
1: ว
0: ได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกัน ขียนได้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะศูนย์มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
2: 0.5 คูณ
0: 0.5
2: คูณ
0: 0.5 เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ3ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.5 ยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน
0: ่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.0008
0: ได้เป็น 0.000008แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
2: 0.0008
0: นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.002 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 02ยกกำลัง 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ

0: 0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
1: 0.1 คูณ 0.2 3ต
0: ัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว 0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.002
0: ได้คำตอบเป็นเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำล
0: ัง3เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ถูกเก่งมากถูก
1: ถูกหมดเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก
2: 6ตัว8 8
0: เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่สองนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
3: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง2
0: เศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
3: เศษ1ส
0: ่วน49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากมากเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร

0: 256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 7
0: ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ
1: 2
0: ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบอะไรคะได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะ แล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับลบ 2,197 คะ
1: ลบ14
0: ลบ14ลบ13เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โมทย์ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นนักศึกษาปีที่1กับครูเสือลงกรสุวรรณเพชรนะครับวันนี้

0: เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะเราจะได้เรียนรู้กันต่อนะครับตอนนี้เราจำได้ไหมว่าอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร
1: ่
0: 3ใช่ไหมครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับโดยที่เรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องการกระจายของและเมล็ดนะครับผล

0: ผมไปกับแมลงใช่ไหมแต่ครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าผลหรือเมล็ดของพืชเนี่ยที่มันจะกระจายไปเนี่ยมันจะสามารถกระจายได้หรือไม่ถ้ามันกระจายได้มันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับการกระจายของผลและเมล็ดสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษาได้สังเกตลักษณะของผลและก็ลักษณะของเมล็ดนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะช่วยให้ผลกับเมล็ดเนี่ยสามารถกระจายไปได้หรือไม่นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะผลและเมล็ดมาระบุวิธีการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษานะครับลักษณะของผลแต่ละชนิดเมล็ดแต่ละชนิดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าผลและเมล็ดเนี่ยมันจะสามารถกระจายไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองในการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลและเมล็ดนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองนะครับเราเคยได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้มาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะได้ฝึกแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้อีกครั้งนึงนะครับในการยอมรับเหตุผลของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในห้องของเราด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทำกิจกรรมนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอธิบายวิธีการกระจายของผลและเมล็ดของพืชชนิดต่างๆโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเห็นต่างเพื่อปรับปรุงคำอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราที่ครูแจ้งไปว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกระจายผลและเมล็ดใช่ไหมครับเราจะต้องบอกครูให้ได้ว่าตัวอย่างผลและเมล็ดที่ครูนำมาวันนี้มันจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมและมันจะสามารถกระจายได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักนะครับก็คือกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้เห็นนะครับครูมีผลของพืชมาให้นักเรียนดูทั้งหมดกี่ชนิดครับ2ชนิดนะครับอย่างแรกที่ครูถืออยู่ตอนนี้คืออะไรเอ่ย
1: มะละกอ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ
1: มะ
0: เขือเทศนะครับทีนี้จากเดี๋ยวเราจะมาสังเกตไปทีละชนิดนะครับว่าทั้งมะละกอแล้วก็มะเขือเทศเนี้ยนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชนิดแรกกันก่อนนะครับสำหรับชนิดแรกนะครับที่ครูอยากจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับก็คืออันนี้คืออะไรนะคือมะละกอใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตดูลักษณะภายนอกของมะละกอตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นสีอะไรสีส้มใช่ไหมมันเป็นสีส้มแสดงว่ามะละกอลูกนี้สุกยังสุกแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมาดูข้างในของมันนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะผ่าให้นักเรียนดูนะครับเตรียมตัวดูไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหลังจากที่ครูผ่าออกมาแล้วนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนบอกว่ามีเม็ดนะครับเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นข้างในคืออะไรครับ
1: เม็ด
0: คือเมล็ดนะครับเมล็ดของมันมีสีอะไร
1: จ้าม
0: ีเยอะไหมเมล็ดเยอะไหม
1: เยอะ
0: อันนี้ก็คือผลของพืชชนิดแรกนะครับก็คือมะละกอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชนิดที่2เมื่อกี้ชนิดที่2เราตอบครูไปแล้วว่ามันคืออะไรนะคือนี่นะครับสีอะไรสีอะไรสีแดงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้างนะครับว่าข้างในของมะเขือเทศนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับรอดูพร้อมกันเลยนะคิดว่ามันจะมีเมล็ดเหมือนกับมะละกอไห
1: ม
0: บางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีเห็นไหม
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: ลักษณะของมันเป็นยังไงครับ

0: มีเมล็ดไหมมีเมล็ดไหม
1: ม
0: ีนะครับมีเมล็ดแล้วก็เมล็ดเยอะไหมเหมือนมะละกอไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของพืช2ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวครูมีคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้คำถามในการถามนักเรียนแล้วก็สะสมสติกเกอร์ตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าผลของพืชทั้ง2ชนิดที่เราได้สังเกตไปนะครับเป็นอย่างไรอ่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับ

0: เอาละครับเรียนได้สังเกตลักษณะของมะละกอแล้วก็มะเขือเทศผ่านไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามดูนะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับอ่ะสำหรับคำถามที่ครูจะถามนักเรียนนะครับคำถามแรกผลของพืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้นะครับพร้อมยกธงสีเอามือจับตรงไหนนะหูนะเรียกสติกันนิดนึงยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะเห็นจุดที่มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: มะเขือเทศจะมีความเป็นกลมสีแดงค่ะส่วนมะละกอจะมีขนาดยาวและรีบเป็นสีเขียวหรือสีส้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับ
2: ยังไม่หมด
0: อ่ะต่อได้
1: สิ่งที่เหมือนกันคือเวลาที่มะเขือเทศและมะละกอดิบจะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะเมล็ดจะมีเมล็ดภายในผลค่ะกินได้เหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเขาตอบมาเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือสีของผลใช่ไหมมะละกอจะมีสีอะไรนะเมื่อสักครู
3: ่
0: สีส้มใช่ไหมครับจากที่เราสังเกตเมื่อกี้จะมีสีส้มส่วนมะเขือเทศจะมีสีแดงนะครับส่วนที่มันเหมือนกันก็คือเวลาที่เราผ่าออกมาแล้วข้างในจะมีอะไร
3: เมล็ด
0: นะครับโอเคนะครับแตกต่างกันคือมะละกอมีสีเหลืองส้มนะครับเมล็ดกลมสีดำขนาดเล็กส่วนมะเขือเทศมีสีแดงส้มเมล็ดเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับคำถามข้อที่2นะครับถามว่าเมื่อครูผ่าผลให้นักเรียนดูแล้วข้างในผลมีอะไร

0: มีอะไรมีอะไรน่าจะตอบได้แล้วเนาะในผลของมะละกอข้างในมีอะไร
1: ม
0: ะเล็ดสีอะไร
1: ส
0: ีดำส่วนมะเขือเทศมีมะเล็ดไหม
1: ม
0: ีนะครับมะละกอจะมีมะเล็ดกลมสีดำขนาดเล็กนะครับส่วนมะเขือเทศก็มีมะเล็ดเหมือนกันนะครับมีมะเล็ดเหมือนกันเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มมะเล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้สังเกตนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานเนื้อผลของผลไม้หรือแล้วเหลือเมล็ดนะครับเมล็ดที่เหลือจะไปไหนต่อสมมุติว่ามะละกอใช่ไหมเมื่อกี้มีเมล็ดสีดำข้างในใช่ไหมครับแล้วเรากินเนื้อของมันแล้วเมล็ดของมะละกอเนี่ยเราก็จะทิ้งไปใช่ไหมนั่นคือส่วนที่มันเหลือจากการรับประทานเราคิดว่าเมล็ดของมะละกอจะไปไหนต่อไปไหนต่อมันอาจจะงอกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะครับเมล็ดที่เหลือจากการรับประทานนะครับจะถูกทิ้งไปแล้วงอกเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนั่นเองนะครับคำถามต่อมาหากเมล็ดหรือผลของพืชถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปสมมุติว่ามีสิ่งมีชีวิตมากินเมล็ดที่มันเหลือจากที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะส่งผลต่อเมล็ดหรือผลของพืชนั้นอย่างไรเวลาที่เรากินเสร็จแล้วหรือสิ่งมีชีวิตนั้นกินเสร็จแล้วเมล็ดไปไหนมันก็จะอยู่ในท้องใช่ไหมพออยู่ในท้องแล้วไปไหนต
2: ่อ
0: เราก็จะขับออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับแล้วมันจะมันเดิมไหมสมมติว่าเรานั่งกินอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บ
2: ไม
0: ่แล้วเมล็ดมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไหมจากที่เรากินอยู่ตรงนี้เราไปเข้าห้องน้ำใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเมล็ดมันก็จะออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมคิดว่าไปได้ไหมคิดว่าน่าจะไปได้ใช่ไหมหรือหากเมล็ดหรือผลของพืชนะครับถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปจะส่งผลต่อเมล็ดหรือผลของพืชนั้นอย่างไรนะครับเมล็ดหรือผลของพืชนั้นจะอยู่ในมูลของสัตว์นะครับและไปตกอยู่ในที่ที่ไกลออกไปคือที่ที่สัตว์ชนิดนั้นไปถ่ายมูลไว้นะครับนักเรียนเคยเห็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่นักเรียนไม่ได้ปลูกในบริเวณบ้านนะครับหรือบริเวณโรงเรียนหรือไม่สังเกตบริเวณบ้านของเราเลยนะครับเคยมีต้นพืชต้นไหนที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นเองได้ไหม
1: เคย
0: เคยไหมไหนใครเคยบ้างขอดูมือหน่อยหลายๆคนเคยแล้วพืชต้นนั้นมันสามารถเจริญเติบโตในบ้านเราได้ยังไงก็ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนปลูกมันมาจากไหนอะมันจะต้องมีคนพามาใช่ไหมหรือมันอาจจะปลิวมาไหมเพื่อนบอกว่ามันอาจจะมากับมูลสัตว์ก็ได้สัตว์ที่มันมาแถวๆบ้านเราแล้วมันก็ถ่ายมูลไว้นะครับโอเคนะครับหากพบเห็นพืชนั้นมาเกิดในบริเวณนั้นมันจะเกิดได้อย่างไรอันนี้เราตอบไปแล้วเนาะนะครับเราคิดว่าพอสัตว์ชนิดนั้นมาถ่ายมูลไว้ที่บ้านเราแล้วเมล็ดนั้นมันจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันแช่น้ำถ่ายมูลไว้แล้วที่บ้านเรามันจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นได้อย่างไรมีเมล็ดมีฝนมีแสงแดดกลุ่ม6บอกมามันจะช่วยให้พืชสามารถงอกได้ใช่ไหมอันนี้คือกลุ่ม6เขาตอบมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นเองได้บริเวณบ้านของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเราที่เราไม่ได้ปลูกนะครับพืชชนิดนั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมาจากไหนนะครับผ่านกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือใบกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็มีใบงานที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับเพราะนั้นนักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมนะครับเรามาทบทวนกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดําเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูคําถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการกระจาย

0: ของผลและเมล็ดใช่ไหมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของผลและเมล็ดนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้ว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของผลและเมล็ดและก็บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับแล้วเราจะมีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมนะครับอย่างแรกเลยข้อที่1 นะครับสังเกตลักษณะของผลและจากตัวอย่างที่หาได้ในท้องถิ่นและบันทึกผลนะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับก็จะมีพริกมีพริกมีมะพร้าวมีธูปฤาษีนะครับมีธูปฤาษีแล้วมีอะไรอีกหญ้าเจ้าชู้ด้วยนะครับเราจะได้สังเกตนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะสามารถกระจายได้ไหมแล้วถ้ากระจายจะกระจายอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถที่จะจัดหานะครับพืชที่เรามีในท้องถิ่นได้เลยนะครับรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนอาจจะจัดเตรียมไม่ทันก็สามารถที่จะสืบค้นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สังเกตรูปร่างลักษณะของผลแล้วก็เมล็ดของพืชชนิดนั้นได้นะครับหลังจากที่เราสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเราจะต้องทำอย่างไรกันต่อนะครับสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการกระจายผลหรือเมล็ดจากรูปร่างลักษณะที่สังเกตได้นะครับและจากที่นักเรียนเคยพบเห็นอย่างเช่นถูกพัดพาโดยลมไหมผลและเมล็ดที่เราได้สังเกตเนี่ยมันจะถูกพัดพาโดยลมได้ไหมนะครับหรือถูกสัตว์กินเป็นอาหารหรือเหตุผลอย่างอื่นหรือวิธีการอื่นๆนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องสังเกตและบอกมาว่ามันจะสามารถกระจายด้วยวิธีใดและครูขอเหตุผลประกอบด้วยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับลงในตารางในใบงานที่1ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตารางนะครับลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดนะครับของเมล็ดนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกมีอะไรบ้าง1ชื่อพืชนะครับเราสังเกตพืชอะไรให้เขียนชื่อพืชลงไปจากนั้นลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรจากที่เราสังเกตได้บันทึกลงไปนะครับแล้วก็เราคิดว่าพืชชนิดนั้นจะสามารถกระจายผลและเมล็ดด้วยวิธีการใดนะครับให้เขียนลงไปพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะครับโดยเหตุผลนั้นควรจะสมเหตุสมผลนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องยอมรับเหตุผลของคนอื่นด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องปรึกษากันในกลุ่มถ้ามีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตกลงกันอภิปรายกันเป็นเหตุผลของกลุ่มของเราให้ได้นะครับจากนั้นก็จะมีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครดูแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
1: 4 ข้อ
0: ใช่ไหมครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรข้อที่2ปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดมีอะไรบ้างนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้าระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามก็สามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับจากรูปภาพที่ครูให้เรามาตกลงชื่อกันก่อนนะครับว่าเรารู้จักชื่อมันไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเคยเห็นไหมของจริงของจริงอยู่กลุ่ม3ยกให้เพื่อนดูหน่อยมันคืออะไรมันคือยางนายางนานะครับยางนายางนาผลของยางนาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหญ้าเจ้าชู้นะครับลองสังเกตลักษณะของมันดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมีของจริงด้วยทูบฤาษีทูบฤาษีนะครับต่อมาอันนี้ผลของอะไร
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวนะครับและอันนี้น่าจะรู้ดีพริกนะครับมีของจริงให้ดูด้วยนะครับเพราะนั้นนักเรียนสังเกตแล้วดูว่ามันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรแล้วก็เขียนเหตุผลให้ลงไปให้ด้วยนะโอเค

0: เด็กๆอันนี้คือทูบฤาษีใช่ไหมถ้าผลที่มันแก่แล้วมันเหี่ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเธอดูดึงออกมาเป็นไงดึงออกมาเป็นไง
1: แก่ได้ไม่ได้อีกดูเราดิ
0: เนี่ยดึงออกมาแล้วมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเธอคิดว่ามันจะไปที่อื่นยังไงดีมันจะปิวไปกับอะไร
2: ลม
0: มันน่าจะปิวไปกับลมนะครับ

นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกวิธีการกระจายของผลและเมล็ดได้หรือไม่และเหตุผลประกอบของเขาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเลยพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นพริกแล้วกันนะครับมีกลุ่มไหนพอจะตอบได้ไหมว่าพริกมีวิธีการกระจายอย่างไรโอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้ครับพริกน่าจะง่ายนะครับพริกน่าจะง่ายเนาะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกครูมีอะไรบ้างบอกว่าลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรนะครับเราสังเกตเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับรูปร่างเป็นยังไงสีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บอกวิธีการกระจายแล้วก็เหตุผลประกอบนะครับอ่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมือจับที่ติ่งหูครับเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับหลังจากที่เขาได้สังเกตพลิกไปแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกลักษณะของผลและเมล็ดได้หรือไม่นะครับแล้วก็วิธีการกระจายอย่างไรนะครับและเหตุผลประกอบด้วยนะครับตอนนี้นะครับ

0: ลากลุ่ม3เตรียมตัวสักนิดนึงนะครับตอนระหว่างนี้นะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับระหว่างที่เพื่อนตอบคำถามนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับเพื่อเรามีประเด็นคำตอบอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
1: ลักษณะของเมล็ดคือเป็นแบบเรียวยาวครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถ้ามีสัตว์กินเข้าไปพอขับถ่ายออกมาก็จะมาพร้อมกับมูลสัตว์ครับเหตุผลเพราะว่าสัตว์กินเข้าไปแล้วมีมูลสัตว์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมอ่ะมีกลุ่ม6นะครับมีกลุ่ม6เนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังเราจะรู้ว่าเรามีประเด็นอะไรสามารถเพิ่มเติมได้เดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับกลุ่ม6เขายกมือก่อนอ่ะกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับเชิญเพิ่มเติมประเด็นได้เลยครับ
2: ลักษณะมีสีแดงรุ่งเดียวยาวข้างในมีเมล็ดค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถูกถ่ายออกมาจากมูลของสิ่งมีชีวิตค่ะเหตุผลเมื่อสิ่งมีชีวิตทานพิษเข้าไปแล้วเดินไปถ่ายมูลที่ใดก็ตามเมล็ดจะอยู่ตรงนั้นค่ะ
0: ประเมินให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเนาะนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างแรกก็คือพริกใช่ไหมครับลักษณะและผลผลของผลแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดก็คือผลมันจะเรียวยาวใช่ไหมจากที่เราได้สังเกตนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับข้างในมีเมล็ดขนาดเล็กนะครับวิธีการกระจายก็คือถูกสัตว์กินเป็นอาหารนะครับอย่างเช่นนกมากินผลพลิกแล้วถ่ายมูลตามสถานที่ต่างๆที่นกบินไปเนี่ยนะครับจะทำให้พืชสามารถที่จะกระจายเมล็ดไปได้แล้วก็เจริญเติบโตงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับเหตุผลประกอบก็คือพลิกเนี่ยมีสีแดงใช่ไหมซึ่งสีแดงของมันเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่ช่วยดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างก็คือนกนะครับให้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะมากินผลของพลิกนะครับแล้วก็จะช่วยกระจายผลออกไปได้นะครับเพราะนั้นเมื่อกี้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะครับรับสติกเกอร์ไปกลุ่มละ5ดวงนะครับต่อมาเพื่อชนิดที่2ยางนายางนาจากที่เราได้สังเกตไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างโอเคมีหลายกลุ่มนะเพราะนั้นเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูได้เลยครับพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับ กลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วเนาะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
2: ลักษณะของผลและเมล็ดผลกลมมีสีน้ำตาลและมีปีกค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดเมื่อร่วงจากต้นจะถูกจับปลิวออกไปค่ะเหตุผลมีผลกลมและมีปีกซึ่งสามารถเมื่อร่วงออกมาจะทำให้ผลนั้นหมุนค่ะ
0: ประเมินให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมสามารถเพิ่มเติมได้นะมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคนะครับยางนาลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มีปีก2ปีกใช่ไหมครับปีก2ปีกนี้มันจะช่วยอะไรนะครับวิธีการกระจายของมันก็คือหลังจากที่ผลของยางนามันร่วงออกจากต้นเนี่ยนะครับมันจะถูกลมพัดแล้วก็ลอยไปตามลมแล้วก็ไปตกในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นยางนาเนี่ยใครเป็นคนช่วยให้มันกระจายออกไปลมนั่นเองนะครับก็คือลมนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักของยางนาที่ผลที่มันแห้งแล้วนะครับมันจะมีน้ำหนักที่เบามีปีกยาวสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นะครับผ่านไปสำหรับ2ชนิดนะครับชนิดต่อมาคือหญ้าเจ้าชู้มีใครที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างนะครับหญ้าเจ้าชู้มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างตอนนี้กลุ่ม6เขายกมือแล้วมีกลุ่ม2นะกลุ่ม1ด้วยนะครับโอเคเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2ครับ กลุ่มที่2เข้ามาแล้วนะครับนะมีสติดีมากอ่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นนำเสนอนะฮะผลการทำกิจกรรมของย่าเจ้าชู้ให้ครูหน่อยนะฮะว่าย่าเจ้าชู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ผลมีลักษณะเป็นแหลมๆสีน้ำตาล
0: ผลมีลักษณะแหลมๆสีน้ำตาลแล้วมันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรครับ
3: วิธีกระจายคือมันจะติดเสื้อผ้ากับคนที่เดินผ่านครับ
0: ครับ
3: เหตุผลเพราะว่าผลมีลักษณะเป็นแหลมๆทำให้มันติดเสื้อผ้าได้ดีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขาบอกว่าย่าเจ้าชู้เนี่ยจะมีลักษณะที่แหลมๆมันน่าจะติดไปกับเสื้อผ้านะครับลักษณะและผลของเมล็ดนะครับผลเรียวคล้ายเมล็ดข้าวมีหนามแหลมนะครับรอบเมล็ดนะครับวิธีการกระจายก็คือติดไปกับตัวสัตว์หรือเสื้อผ้าของมนุษย์ได้นะครับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านหรือเราเดินผ่านนะครับอาจจะย่าเจ้าชู้เนี่ยก็จะเกาะติดไปกับเราด้วยนะครับเหตุผลก็คือผลที่มีหนามแล้วก็มีขนแหลมนะครับล้อมรอบเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ผลของมันติดไปกับสัตว์หรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้นั่นเองนะครับต่อมาชนิดต่อมาก็คือมะพร้าวนะมะพร้าวมีใครที่จะนำเสนอให้ครูได้บ้างลองยกมือดูซิถ้ามีกลุ่มเดียวครูจะให้ตอบเลยมีกลุ่มหนึ่งด้วยมี2กลุ่มใช่ไหมให้เป่าหญิงฉุบนะให้เป่าหญิงฉุบขอคนที่แพ้ได้ตอบคำถามตัวแทนลุกขึ้นเลยครับขอคนที่แพ้ได้ตอบนะครับพร้อมนะ3 2 1กลุ่มที่2นะครับจะได้ตอบคำถามข้อนี้สำหรับมะพร้าวขอตัวแทนกลุ่มที่2ลุกขึ้นได้เลยนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยนะฮะว่ามะพร้าวผลการทำจำของเราเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ลักษณะของผลและเมล็ดนะครับเป็นมีความเป็นลูกกลมๆครับมีสีเขียวครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดนะครับคือจะตกลงมาจากที่สูงแล้วก็จะมีแล้วก็จะกิ้งไปตามที่ต่างๆครับเหตุผลนะครับเพราะว่าต้นมีความสูงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าต้นมันมีความสูงเวลาที่มันตกลงมาแล้วมันก็จะกระเด็นไปที่ต่างๆนั่นเองนะครับจากลักษณะของมะพร้าวที่ครูให้สังเกตวันนี้มันจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ผลมะพร้าวที่มันจะร่วงออกมาจากต้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะแก่สีอะไรสีน้ำตาลแห้งๆใช่ไหมครับเบาไหมน้ำหนักของมันมันจะมีน้ำหนักเบาด้วยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเบาและก็แห้งนะครับวิธีการกระจายก็คือเมื่อตกลงน้ำจะถูกน้ำเนี่ยพัดไปตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือเมื่อตกจากต้นนะครับตกลงมาจากต้นที่สูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่หรือกระเด็นไปสถานที่รอบๆนะครับก็จะสามารถกระจายได้นะครับเหตุผลก็คือเมื่อผลแก่จะแห้งและมีน้ำหนักเบาสามารถลอยไปกับน้ำได้หรือตกจากต้นและกระเด็นไปห่างออกจากต้นไปได้นั่นเองนะครับชนิดต่อมาธูปฤาษีธูปฤาษีเราตอบไปพร้อมกันเลยได้ไหม
5: ได
0: ้เนาะธูปฤาษีนะครับลักษณะของมันเป็นยังไง
5: เป็น
0: ไง
5: แท่งยาวๆ
0: เป็นแท่งยาวๆใช่ไหมเป็นแท่งยาวๆนะครับถ้าเราเอามือสกิดออกมามันเป็นไง
6: เป็น
0: จะคุยๆเล็กๆใช่ไหมแสดงว่าน้ำหนักของมันจะเป็นไง
6: เบา
0: แล้วคิดว่ามันจะกระจายไปยังไงดีใครเป็นคนตามสายลมใช่ไหมครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับก็คือเมล็ดจะมีขนาดที่เล็กมากมีแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกระจายนะครับก็คือถูกลมพัดและลอยไปตามลมไปตกยังสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างพืชที่ครูนำมาให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าวิธีการกระจายของมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ลักษณะคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรนักเรียนคิดว่าลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายไห
6: ม
0: นี่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นธูปฤาษีนะครับธูปฤาษีเนี่ยมันจะมี ผลที่มันมีขนาดเล็กมีขนใช่ไหมลมก็จะพัดไปได้

0: ยางนาที่มีลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็มีปีก2ปีกเป็นไงโดนลมมันก็จะบินหรือเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของผลและเมล็ดก็จะมีความสัมพันธ์กับการกระจายนะครับอย่างเช่นผลและเมล็ดที่มีสีสันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันก็จะล่อพวกสัตว์พวกแมลงมากินก็จะช่วยกระจายได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีหนามหรือขนก็จะอาศัยสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพวกมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่มันจะเกาะติดไปได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีน้ำหนักเบามีปีกมันก็จะปลิวไปกับลมได้นะครับผลและเมล็ดที่แห้งและเบาก็อาจจะช่วยโดยใช้น้ำเนี่ยนะครับช่วยในการเป็นไงพัดพาไปได้นะครับอย่างเช่นมะพร้าวในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่1นะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนคิดว่าปัจจัยที่ช่วยในการกระจายผลและเมล็ดมีอะไรบ้าง
1: ลักษณะของผล
0: มีอะไรบ้างใครเป็นคนพาไปบ้าง
2: ล
0: ม
2: เส
0: ื้อผ้าสัตว
3: ์
0: คนแมลงน้ำปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดนะครับก็จะมีมนุษย์คนเราก็ช่วยได้นะครับสัตว์ชนิดต่างๆลมด้วยก็ได้แล้วก็มีน้ำด้วยนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรผลกับเมล็ดที่มันกระจายออกไปพอกระจายออกไปแล้วผลกับเมล็ดนั้นเป็นยังไงครับสามารถงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ใช่ไหมมันช่วยพืชชนิดนั้นเป็นไงเพิ่มจำนวนได้ไหม
1: ได
0: ้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อที่3คำตอบของข้อที่3ก็คือการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชกระจายไปยังสถานที่ต่างๆหรือบริเวณต่างๆนะครับห่างจากต้นเดิมและทำให้พืชเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าพืชที่เรานำมาวันนี้สามารถกระจายได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วใครบ้างเป็นคนช่วย
3: มน
0: ุษย์สัตว
3: ์
0: ลมน้ำนะครับลักษณะของผลและเมล็ดแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับและปัจจัยต่างๆอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดการกระจายของผลและเมล็ดจะทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับหลังจากที่เราเรียนผ่านไปแล้วมีคำถามไหมแสดงว่าผลกับเมล็ดที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันมันก็จะมีความสัมพันธ์กับวิธีการกระจายในแต่ละรูปแบบที่เราศึกษามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับสัตว์ลมและก็น้ำนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเจอกันได้2เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดนะครับเราจะมาดูว่าเมล็ดของพืชเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยในการงอกของเมล็ดเมล็ดที่มันจะงอกได้มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกและเติบโตเป็นต้นอื่นได้เป็นต้นใหม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช2ใบงานที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช3ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ด4ใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชและ5ใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารทั้ง5ข้อนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: สินงามวรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: ้ำประการริมฝั่งแม่น้ำหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราศบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านด้วยนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเนาะเมื่อครั้งที่แล้วครูแจ้งนักเรียนไปว่าวันนี้เราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะครับเรามาดูว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดเราจะต้องมาดูว่าเมล็ดเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดหลังจากที่เราดูว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างเราลองมาดูซิว่าเมล็ดที่เรารู้จักกันไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องบรรยายส่วนประกอบนะครับแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบนั้นของเมล็ดให้ได้นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรนะครับข้อที่2 อธิบายปัจจัย

ในการงอกของเมล็ดมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1การสังเกตวันนี้เราจะได้สังเกตด้วยนะครับโดยการสังเกตแล้วก็วาดภาพเมล็ดตามที่เราสังเกตเห็นนะครับข้อที่2

0: จุดประสงค์ต่อมาด้านทักษะกระบวนการเหมือนเดิมนะครับข้อที่3การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมมาจัดกระทําในรูปแบบต่างๆที่สนใจเพื่ออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมข้อที่1ความมุ่งมั่นอดทนนะครับนักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนไม่ย่อท้อนะครับในการระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดพืชข้อที่2ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนข้อที่1 นะครับปฏิบัติงานของตนเองและของกลุ่มในฐานะผู้นำหรือในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มนะครับตั้งใจทำกิจกรรมช่วยเพื่อนและก็ทำหน้าที่ของตนเองนะครับข้อที่2สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยความกระตือรือร้นนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมกระจายได้อย่างไรเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการกระจายของผลและเมล็ดมาใช่ไหมเราลองมาทบทวนดูซิว่าพืชชนิดต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการกระจายได้หรือไม่นะครับเอาล่ะชนิดแรกอันนี้คืออะไรรู้จักไหมผลต้อยติงนะครับผลต้อยติงนะครับลองปรึกษากันในแต่ละกลุ่มนะครับว่าผลต้อยติงเนี่ยจะมีวิธีการกระจายอย่างไรเป็นไงมีใครรู้บ้างตอบช่วยกันเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าโดนน้ําแล้วผลมันจะไง
1: กระจาย
0: แตกแล้วเมล็ดมันก็จะกระจายออกไปได้นะครับการแตกของผลนะครับผลของต้อยติ่งเนี่ยจะสามารถแตกได้นะครับเพราะเมื่อผลแตกจะเกิดแรงดันทําให้เมล็ดกระจายออกไปจากต้นได้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นก็คือนําผลแก่ของต้อยติ่งเนี่ยไปจุ่มลงในน้ําใช่ไหมสักพักมันก็จะแตกออกมานั่นเองนะครับผ่านไปผลต้อยติ่งต่อมาเมล็ดของต้นรักจากลักษณะเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ามันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรลองสังเกตดูเป็นไงมันเมล็ดของมันเป็นไงอันนี้เพื่อนบอกว่ามันเป็นใยความจริงมันคืออะไรมันคือขนพืชที่มีขนจะสามารถกระจายได้อย่างไรลมนั่นเองนะครับเมล็ดของรักน่าจะกระจายโดยใช้ลมนะครับเนื่องจากเมล็ดของรักมีขนาดที่เล็กมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนนะครับจึงสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่เราอาศัยลมเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่หรือกระจายเมล็ดหรือกระจายผลออกไปนั่นเองนะครับชนิดต่อมานกกินผลตะขบรู้จักผลตะขบไหมมันจะกลมๆแดงๆสีแดงๆเนี่ยน่าจะล่อนกมากินได้เพราะนั้นจากรูปภาพนี้นกกำลังใช้ปากคาบผลของตะขบอยู่นะครับนักเรียนคิดว่าผลของตะขบน่าจะอย่างไรใครเป็นคนพาไปนกนะครับสัตว์หรือนกพาไปนะครับสัตว์ที่มากินผลของตะขบนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์นะครับสามารถที่จะพาผลตะขบเนี่ยไปได้เนื่องจากผลของตะขบนะครับจะมีสีที่ช่วยดึงดูดได้นะครับดึงดูดความสนใจของสัตว์นะครับนกก็จะมากินเป็นอาหารแล้วก็นำพาผลพาเมล็ดเนี้ยไปตกยังที่ต่างๆเวลาที่นกถ่ายมูลออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการกระจายของผลตะขบนะครับคำถามชวนคิดนะครับผลหรือเมล็ดของพืชจากกิจกรรมข้างต้นมีอะไรบ้างชนิดแรกคือผลต้อยติงเมล็ดของรักแล้วก็ตะขบใช่ไหมครับมีต้อยติงรักแล้วก็ตะขบเนี่ยอันนี้คือผลของตะขบนะครับผลหรือเมล็ดของพืชสามารถกระจายไปยังบริเวณต่างๆได้อย่างไรจาก ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ทบทวนเมื่อสักครู่นี้ไปยังไงบ้างลม

0: แรงดันสัตว์ใช่ไหมครับหรือมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับอาศัยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตช่วยในการกระจายอย่างเช่นสัตว์มนุษย์ลมและก็น้ำนะครับช่วยในการกระจายผลและเมล็ดนะครับคำถามต่อมาแล้วเมล็ดของพืชเนี่ยที่เราพูดว่าเมล็ดของพืชชนิดนั้นชนิดนี้นะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างพอบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมว่าเมล็ดของพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะตอบได้เลยฮะมีมีเปลือกโอ้รู้ยันเอมิโอเลยเหรออะเราลองมาดูว่าที่เพื่อนตอบมานะใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเตรียมขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมก็จะมีใบงานที่1นะครับส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับแล้วก็ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้ที่1นะครับที่เวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะต้องใช้ใบความรู้นี้ประกอบด้วยนะครับเพื่อให้ทราบว่าแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดนั้นมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นส่วนประกอบของเมล็ดพืชใช่ไหมครับส่วนประกอบและก็หน้าที่ด้วยนะครับและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบนั้นมีหน้าที่อะไรนะครับนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดพืชเราจะต้องสังเกตนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็บอกให้ได้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง 1. นะครับสังเกตรูปร่างลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดวาดภาพยายสิ่งที่สังเกตได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานเพราะฉะนั้นวันนี้เมล็ดของพืชหรือตัวอย่างเมล็ดพืชที่ครูนำมามีกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือเมล็ดของ
1: ข้าวโพด
0: และก็เมล็ดของ
1: ถั่
0: วแดงนะครับสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดภาพลงไปในใบงานที่1พร้อมระบุนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2หลังจากที่เราสังเกตลักษณะภายนอกเสร็จเราจะมาดูลักษณะภายในบ้างนะครับใช้มีดผ่าเมล็ดตามยาวของทั้ง2เมล็ดสังเกตส่วนประกอบภายในเมล็ดวาดภาพแล้วก็บรรยายสิ่งที่สังเกตได้ลักษณะการผ่านะครับผ่าตามยาวแบบนี้นะครับตามยาวตามสไลด์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละส่วนประกอบนั้นคืออะไรนะครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ประกอบไปด้วยนะครับก็คือใบความรู้ที่1เรื่องรู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนะครับแล้วก็ใช้ใบความรู้นี้นะครับประกอบเพื่อที่จะสามารถบอกส่วนประกอบและหน้าที่ได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตารางนะครับตารางลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดชนิดแรกคือถั่วแดงสังเกตลักษณะภายนอกสีเป็นอย่างไรวาดรูปออกมาแล้วก็เขียนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนช่องนี้คือลักษณะภายในของเมล็ดนะครับใช้ใบมีดผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตว่าลักษณะภายในเป็นยังไงบ้างวาดรูปแล้วก็เขียนออกมานะครับแล้วก็เมล็ดข้าวโพดด้วยเช่นกันนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะต้องเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ตอบลงไปในคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่2ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรตอบให้ครูด้วยนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้ส่วนประกอบของเมล็ดพืชมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มี

0: จะต้องทำยังไงก่อนสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดรูปลงไปแล้วค่อยผ่าแล้วก็สังเกตลักษณะภายในแล้วก็วาดรูปแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการสังเกตแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนได้สังเกตไหมว่าเมล็ดข้าวโพดเป็นอย่างไรสังเกตยังสังเกตแล้วเนาะแล้วเมล็ดถั่วแดงเป็นอย่างไรสังเกตยังสังเกตแล้วเราได้เปรียบเทียบกันไหมครับเปรียบเทียบส่วนประกอบไหมได้เปรียบเทียบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัวแทนจากกลุ่ม1กลุ่มไหนดีขอฟังจากกลุ่ม6นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะภายในเจออะไรลักษณะภายนอกเจออะไรในแต่ละเมล็ดนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ลักษณะภายนอกของถั่วแดงมีไฮลัมและเปลือกหุ้มเมล็ดค่ะลักษณะภายนอกของข้าวโพดมีเปลือกหุ้มเมล็ดและขั้วผลค่ะลักษณะภายในเมล็ดของถั่วแดงมีลำต้นแรกเกิดรากแรกเกิดใบเลี้ยงเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO ค่ะลักษณะภายในเมล็ดของข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มMBO รากแรกเกิดเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงและลำต้นแรกเกิดค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ทราบนะครับว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับเราดูที่เมล็ดของถั่วแดงกันก่อนนะครับเมล็ดถั่วแดงเนี่ยเราดูลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับว่าลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดของถั่วแดงนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเปลือกหุ้มเมล็ดของเมล็ดถั่วแดงมีสีอะไรออกเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าไฮลัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงนะครับก็จะมีอันนี้คือเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเราผ่าแล้วเราก็ยังจะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่นะครับแล้วเราก็จะเจอเอมบริโอนะครับซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยอดอ่อนรากแรกเกิดแล้วก็ใบเลี้ยงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงนะครับนักเรียนเจอเหมือนที่ครูเจอไหมเหมือนไหมเหมือนนะครับต่อไปเมล็ดของข้าวโพดนะครับลักษณะภายนอกของเมล็ดของข้าวโพดเราเจออะไรบ้างเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็เจอขั้วนะครับขั้วอะไรขั้วอะไรขั้วผลนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวโพดนะครับก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็จะเจอขั้วผลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ใบมีดใช่ไหมผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดกันต่อนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดนะครับหลังจากที่เราผ่าไปแล้วเราก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเจอเอมบริโอซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงมีต้นอ่อนแล้วก็รากแรกเกิดแล้วก็ยังจะมีเอนโดสเปิร์มด้วยนะครับเมื่อกี้เมล็ดถั่วแดงเจอเอนโดสเปิร์มไหมไม่เจอนะครับนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีขั้วผลด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกและก็ลักษณะภายในของทั้งเมล็ดถั่วแดงแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมบ้างนะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโอเคกลุ่มที่6เขายกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่6ตอบดูนะครับว่าเขาเจออะไรที่มันเหมือนและอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างระหว่างเมล็ดถั่วแดงกับเมล็ดข้าวโพดเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ส่วนที่เหมือนมีเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO ค่ะส่วนที่แตกต่างข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มซึ่งใช้ในการสะสมอาหารส่วนถั่วแดงจะสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยงค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนี่ก็คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6 นะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มที่6ไหมนะครับเฉลยนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดนะเหมือนกันเลยและก็มีเอมบริโอด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเมล็ดถั่วแดงจะไม่มีนั่นเองนะครับข้อที่2 ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรส่วนประกอบของต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4ถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เปลือกหุ้มเมล็ดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆเอมบริโอได้แก่รากแรกเกิดจะเจริญเติบโตรากแก้วลำต้นแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นลำตัวลำต้นในเลี้ยงทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนเอนโดสเปิร์มทำหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอก
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเพื่อนอาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเนาะแต่ก็ถูกต้องแล้วนะครับขอชื่นชมกลุ่มที่4เนาะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังๆเราก็จะมีความกล้าแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นมากนะครับโอเคสำหรับคำตอบของข้อที่2นะครับส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยส่วนที่อยู่นอกสุดคือเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดไว้แล้วก็ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ดนะครับจากสิ่งต่างๆภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดของสัตว์การทำลายของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนประกอบต่อมาคือเอมบริโอนะครับซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยได้แก่รากแรกเกิดนะครับซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นรากแก้วนะครับลำต้นแรกเกิดนะครับก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นและใบเลี้ยงนะครับทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้แก่ต้นอ่อนขณะที่ต้นอ่อนกำลังงอกนั่นเองนะครับและส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเอนโดสเปิร์มนะครับที่มีหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักๆของเมล็ดน่าจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนประกอบครับ3ส่วนประกอบคือเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มนั่นเองนะครับและคำถามข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังไหมมีไหมเอ่ยสรุปว่าส่วนประกอบของเมล็ดเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ทั้งหมดกี่ส่วน
3: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่เหมือนกันไหม
3: ไม
0: ่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับจากกิจกรรมนะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งแต่ละส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยอาจจะพบส่วนประกอบบางอย่างในเมล็ดของพืชชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่พบในอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นพบเอนโดสเปิร์มในเมล็ดของข้าวโพดแต่ไม่พบในเมล็ดของถั่วแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิดการนำเมล็ดพืชไปเพาะนักเรียนเคยปลูกพืชไหมโดยใช้เมล็ดเคยไหมหลายๆคนน่าจะเคยนะครับการนำเมล็ดพืชไปเพาะเพื่อต้องการให้เมล็ดงอกนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างทำไง
4: นำเมล็ด
0: ไปฝังลงในดินแล้วทำไงต
4: ่
0: อรดน้ำให้โดนแสงแดดทำไงต
4: ่
0: อฮะทำไงต่อให้ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะนำเมล็ดไปปลูกแล้วก็ให้มันงอกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะขุดหลุมก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็นำเมล็ดลงไปฝังพร้อมทั้งรดน้ำแล้วก็พรวนดินหรือใส่ปุ๋ยด้วยนะครับคำถามชวนคิดต่อมานะครับการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดจะรดน้ำพรวนดินให้กับพืชนะครับนักเรียนคิดว่าการรดน้ำและพรวนดินเกี่ยวข้องกับการงอกของพืชอย่างไรการรดน้ำจะช่วยอะไรการพรวนดินจะช่วยอะไรเราเอาประเด็นแรกก่อนการรดน้ำช่วยอะไร
5: ช่วย
0: พืชเจริญเติบโตให้อาหาร
6: ให้สารอาหาร
0: ฮะให้สารอาหารแก่พืช
5: ให้น้ำแก่พืช
0: แล้วการพรวนดินล่ะครับช่วยพืชอย่างไรขึ้นงอกหรือเจริญเติบโต
6: ให้
0: มันผสม
6: ให
0: ้
6: ม
0: ีแร่ธาตุในดินเยอะขึ้นอันนี้ก็คือคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคำถามนี้ครูจะยังไม่เฉลยให้แต่เรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันฝากคำถามนี้1คำถามนะครับและอีก1คำถามนะครับเหตุใดเมล็ดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมล็ดพืชที่ปลูกในเมืองหนาวเนี่ยนะครับแล้วนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกต่างสายพันธ
5: ุ์เพราะว่าเมล็ดพืชที่อยู่ประเทศไทยมันเหมือน
0: ทำไมปลูกที่เมืองนอกแล้วเกิดแล้วทำไมปลูกที่ไทยไม่เกิดตอนนี้เพื่อนว่าอุณหภูมิไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันโอเคหลายๆคำตอบหลายๆเหตุผลฝากไว้2คำถามนี้ที่ครูยังไม่เฉลยให้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันนะครับผ่านกิจกรรมต่อไปนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับมีใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยให้เมล็ดพืชเนี่ยมันสามารถที่จะงอกได้นะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับมีใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ล่ะครับเราจะต้องสืบค้นใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนตอบมานะครับสืบค้นสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชว่าปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้ดูวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ1สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืชในประเด็นต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดพืชประเด็นที่2ก็คือความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้เมล็ดงอกนะครับข้อที่2อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปและบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับ3จัดกระทำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล4นำเสนอผลงานของกลุ่มเพื่ออธิบายปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างตารางนะครับตารางผลที่เกิดขึ้นต่อการงอกของเมล็ดพืชนะครับกิจกรรมที่1รดน้ำนะครับก่อนที่เราจะรดน้ำเป็นอย่างไรหลังที่เรารดน้ำแล้วเมล็ดพืชเป็นยังไงบ้างมันจะช่วยเมล็ดพืชอย่างไรประเด็นที่2กิจกรรมที่2คือพรวนดินก่อนที่เราจะพรวนดินเป็นยังไงหลังที่เราพรวนดินเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องร่วมกันวิเคราะห์นะครับใน2ประเด็นนี้คือการรดน้ำแล้วก็การพรวนดินที่ครูฝากเป็นคำถามให้กับนักเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชข้อที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
7: พร
0: ้
7: อม
0: แล้วพร้อมแล้ว
7: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตอนนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำมี2ประเด็นนะครับก็คือการรดน้ำจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างแล้วก็การพรวนดินจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างนักเรียนสืบค้นแล้วก็ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางก็ร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะครับเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับจากตารางนี้อ่ะการรดน้ำประเด็นแรกกิจกรรมคือการรดน้ำนะครับก่อนทำกิจกรรมนะครับเมล็ดจะเกิดการพักตัวไม่สามารถที่จะงอกได้แต่พอเรารดน้ำลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะช่วยเมล็ดมันจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมหลังจากที่โดนน้ำเปลือกหุ้มเมล็ดมันก็จะแตกหรือหลุดลอกออกไปมันจะช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่รดน้ำลงไปเนี่ยนะครับจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดขึ้นทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงหรือลอกก็ได้นะครับเป็นผลให้รากแรกเกิดงอกและแทงออกมาจากเมล็ดได้และยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มอ่อนนุ่มทำให้ต้นอ่อนนำอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับต่อมากิจกรรมที่2หรือประเด็นที่2คือการพรวนดินนะครับก่อนที่เราจะพรวนดินเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมล็ดจะเกิดการพักตัวต้องใช้เวลานานเมล็ดจึงจะสามารถงอกได้แต่พอเราพรวนดินมันเป็นการช่วยยังไงช่วยอะไรครับช่วยให้มีอากาศใช่ไหมช่วยให้มีอากาศนะครับหลังจากทำกิจกรรมนะครับทำให้หลังจากที่เราพรวนดินเนี่ยนะครับจะทำให้เมล็ดมีโอกาสได้รับอากาศมากขึ้นนะครับส่งผลให้แก๊สออกซิเจนสามารถที่จะผ่านเข้าไปนะครับในเมล็ดได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้พอจะบอกได้ไหมว่าปัจจัยที่จะช่วยในการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างน้ำแล้วก็ออกซิเจนก็คือแก๊สก็คือเป็นอากาศนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยปัจจัยใดบ้างเมื่อกี้ที่เราทำกิจกรรมผ่านไป2ประเด็นน้ำอากาศใช่ไหมครับปัจจัยนะครับก็คือมีน้ำอากาศที่เราตอบมาคือแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะช่วยนะครับต่อการงอกของเมล็ดก็จะมีน้ำมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับอ่ะดูไปพร้อมกันเลยนะน้ำหรือความชื้นนะครับมันจะช่วยให้เมล็ดเนี่ยหยุดการพักตัวนะครับถ้าเรานำเมล็ดไปแช่น้ำเมล็ดมันก็จะพองขึ้นนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะอ่อนตัวลงทำให้รากแรกเกิดสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วก็จะได้ต้นพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนะครับหรือนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มเนี่ยอ่อนนุ่มนะครับ
1: เก
0: ลียวนะครับเกลียวนะครับโดยที่การรดน้ำจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวนะครับสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วการที่เราพรวนดินก็จะทำให้เมล็ดนั้นเจอกับแก๊สอะไรนะแก๊สออกซิเจนมากขึ้นนะครับก็จะเมล็ดก็จะสามารถนำแก๊สออกซิเจนนี้ไปสร้างเป็นพลังงานในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งการรดน้ำแล้วก็พรวนดินจะช่วยให้เมล็ดนั้นงอกได้ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งคำถามที่ครูเคยฝากไว้เหตุใดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกเมืองหนาวอุณหภูมิเป็นยังไงอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
1: ต่ำ
0: ประเทศไทยอุณหภูมิเป็นไง
1: ส
0: ู
1: ง
0: น่าจะสูงกว่าประเทศที่อยู่เมืองหนาวใช่ไหมเราเรียนรู้มาแล้วว่าเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยจะเหมาะกับอุณหภูมิ

0: ที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นพืชที่สามารถงอกได้ในเมืองหนาวก็อาจจะไม่สามารถที่จะงอกได้ในเมืองไทยนั่นเองนะครับเพราะเมล็ดพืชจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งเมล็ดพืชในเมืองหนาวจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่ต่ำนะครับเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงก็อาจจะไม่งอกนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดมีเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งนะครับเมล็ดพืชแต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดอาจจะมีเอนโดสเปิร์มบางชนิดอาจจะไม่มีเอนโดสเปิร์มนะครับแต่ละส่วนประกอบของพืชก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับที่จะคอยปกป้องอันตรายนะครับให้กับเมล็ดแล้วก็เอนโดสเปิร์มซึ่งมีส่วนประกอบย่อย3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรากแรกเกิดนะครับที่จะโตเป็นรากแก้วลำต้นแรกเกิดที่จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นนะครับแล้วก็ใบเลี้ยงที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่3ก็คือเอนโดสเปิร์มที่จะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารให้กับต้นอ่อนที่กำลังงอกนั่นเองนะครับการงอกของเมล็ดพืชตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้ไหมว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง1น้ำ2แก๊สออกซิเจนและ3คืออุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับจะเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดพืชแล้วทำให้เมล็ดพืชสามารถที่จะงอกได้นั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือการ
1: เอาไว้มา2เที่ยวเที่ยวหนึ่งโดดตกแย่แย่แย่แย่แย่แย่แย่จ๊อกจ๊อกรอจ๊อกรอจ๊อกรอจ๊อกรอจ๊อกรอจ๊อกรอจ๊อกรอมือด้วยมามาฮึบฮึบฮึบฮึบมาใช่แล้วรอ
2: มามาทั้งมาบูกี้บูชวนกันมาทำท่าใหญ่บอดี้ฮาร์ด
1: งอตัว
2: มามาทั้งมามาชวนชวนกันมาทำท่ากีฬาบอลด้วยกัน
1: เพิ่มเตะเตะเก้าเตะเก้าเตะเก้าเตะเก้าเตะเก้าเตะเปลี่ยนจับบอลแฟ

จับแปเปลี่ยนข้างจับแปจับแปจับแปหยุดบอลไว้จับแปมาเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลเหมือนเราหยุดบอลใช่นั่นละนั่นละนั่นละจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปจับบอลแล้วแปใช่4 3 2เพิ่มเข้ามาเข้ามาแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าเตะเข้าเข้า

เตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับมาก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับต่อไปเราจะเป็นวอลเลย์บอลนะจับมือ

ย่อย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อว่าขึ้นขึ้นขึ้นก้าวเท้าด้วยก้าว

0: ด้านข้าง9
1: 3
0: 4 5 9 7 8 2 9 5 4 5 9 8 3 4 5 9นิดเดียว9
1: 3
0: 4 5เรียงเสิร์ฟมาเส
1: ิ
0: ร
1: ์
0: ฟ
1: บุกี้บูชุนกัน
0: เสิร์ฟด้านข้างก่อนล่างกลางด
1: ้
0: านล
1: ่
0: าง
1: ชุนชุนก
0: ัน
1: ทำท่ากีฬาเล่ด้วยกัน
0: กลางด้านบนขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นครั้งหนึ่งว่าขึ้นโอเคเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมครับ
1: อันเดอร์บุกี้บูชันมาทำท่ากายบอดี้ฮ
0: าว่า
1: อันเดอร์มาชวนกันมาทำท่ากีฬาวอลเล่ด้วยก
0: ัน เอ้าโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบพร้อมตะก้อขึ้น
1: มาบุกี้บูชันกันมา
0: ใช่มา
1: ทำท่ากายบอดี้ฮะ
0: วงกลมวงกลมไม่ต้องรีบ
1: มามาทำมามาชวนชวนกัน
0: เอาไว้มา
1: ทำท่ากีฬาตะก้อด้วยกัน
0: ฮึบฮึบเอาไงมาฮึบฮึบฮึบครั้งหนึ่งสอกสอกสอก
1: มามาทำมาบุกี้บูชุนกันมา
0: แขนเหยียดขึ้นค้างไว้สลับไม้ขึ้นแขนเหยียดค้างไว้เท้าวางหลังมือ
1: บอล

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้อง

0: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองอย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
0: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
0: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
3: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
3: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
0: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
3: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่อง

0: ช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียน

การสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

0: นาทีร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

บช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความต่างทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีเซาะกล่าวซิมโฟ

0: นี้ออร์เคสตราด้วย
1: สู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยช่อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยช่อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของ Bangkok Blueprint นะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
2: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วน Bangkok Blueprint นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนเส้นในรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
0: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
1: ะ
0: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของ Bangkok Blueprint นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok

0: บลูพรินท์นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในขณะนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
1: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991-2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิทเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
2: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกัน

0: แก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็เข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
1: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้อนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
2: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
1: ด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วม ถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
2: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
1: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
2: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดินโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ย
1: กองทัพตะวันตก
0: จะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกโถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
2: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
3: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
2: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
3: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
2: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
3: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
2: ทำอะไรน่ะตะวัน
0: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
2: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
2: อด้วย
4: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2: โอ้ย
0: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
5: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
6: ขอรับ
5: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวจะไปดูทีสิ
0: ฮะ
6: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
6: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
5: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
6: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
2: รีบไปกันเถอะ
6: เ
7: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อซึ่งมีเวลาการสร้างสรรค์งานเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในส่วนที่เหลือเราจะใช้ในการสร้างสรรค์เกณฑ์การประเมินนะครับแล้วก็เป็นการออกแบบในเรื่องของการนำเสนอด้วยวันนี้มีภาระงานที่จะต้องทำค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะต้องแบ่งสมาชิกให้เหมาะสมกับปริมาณงานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเรียนต่อกันในเรื่องอะไรแล้วครูจะมีเนื้อหาความรู้อะไรมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องของสร้างเกณฑ์ประเมินงานเตรียมการนำเสนอแสดงว่าวันนี้เนี่ยมุ่งไปที่ในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็การเตรียมการนำเสนอผลงานซึ่งก็เป็นผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคที่เราได้ออกแบบกันมาโดยการนำเอาผลงานฉลุกระดาษใช่ไหมครับที่เป็นทัศนศิลป์ท้องถิ่นตั้งแต่ชิ้นแรกเลยมารวมกับงานพิกโตแกรมแล้วก็ออกแบบตกแต่งลงในกระดาษร้อยปอนด์ขนาด A2 เป็นผลงานของกลุ่มนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับรวมถึงทัศนศิลป์หรืองานศิลปะของภูมิภาคนั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้สามารถนำความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินเนี่ยมาใช้ในการสร้างเกณฑ์การประเมินได้ก็คือเอาความรู้ที่ครูจะให้วันนี้แหละมาใช้ในการสร้างเกณฑ์เพื่อเอาเกณฑ์นี้ไปประเมินผลงานของเพื่อนได้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างเกณฑ์และประเด็นต่างๆที่ใช้ในการประเมินผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคได้นะครับก็คือเหมือนเวลาที่ครูให้การบ้านพวกเราครูก็จะมีเกณฑ์การประเมินว่าความสวยงามสวยมากให้นี้สวยมากให้5สวยรองลงมาให้3สวยน้อยให้1อย่างเงี้ยก็จะมีเกณฑ์มีลำดับมีขั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันแล้วก็เอามาปรับใช้กับการประเมินงานนะครับต่อมานะครับข้อที่2ในด้านทักษะกระบวนการคือการเตรียมงานนำเสนอ

เหนือผลงานพลิกโปรแกรมภูมิภาคของตนเองนะครับก็จะต้องเตรียมว่าเราควรจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มอื่นๆรวมถึงเพื่อนที่เรียนอยู่ปลายทางด้วยเนี่ยได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราจะต้องการนำเสนอผ่านผลงานภูมิภาคของเรานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันนะครับต้องละเอียดในส่วนของการเตรียมการนำเสนอเพราะจะเป็นการถ่ายทอดให้เพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกับงานท

0: นะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินและการนำเสนองานพวกเราอาจจะรู้สึกว่าการประเมินเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องประเมินเดี๋ยววันนี้จะรู้ว่ามันจำเป็นยังไงนะครับส่วนการนำเสนองานเราอาจจะคุ้นชินกับการนำเสนองานเพื่อให้ได้คะแนนเนาะเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับประโยชน์อื่นของการนำเสนองานบ้างว่ามีประโยชน์ในด้านอื่นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินแล้วก็การนำเสนอเนี่ยครูมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่วันนี้จะให้ทุกคนเป็นกรรมการในการให้คะแนนผลงานศิลปะโดยครูจะมีผลงานศิลปะมาให้ดู3ภาพให้ดูไปทีละภาพให้เราลองคิดขึ้นมาว่างานชิ้นนี้เราให้กี่คะแนนนะครับนักเรียนปลายทางก็ทำไปด้วยกันนะครับให้ดูว่าภาพที่ครูเปิดขึ้นมาให้กี่คะแนนสมมติว่าให้8เราให้8เพราะอะไรแล้วส่วนที่เราตัดไปอีก2เราตัดส่วนไหนนักเรียนสามารถวิจารณ์ได้เต็มที่แสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่หักลบคะแนนได้เต็มที่ตามความเข้าใจหรือตามมุมมองของตัวเองเลยไม่ต้องสนใจเพื่อนบางคนอาจจะให้10แต่เราอาจจะมีมุมมองอื่นให้8อย่างนี้ได้นะครับพร้อมจะไปดูภาพแรกหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วไปดูพร้อมๆกันภาพแรกนะครับภาพที่1เป็นภาพนี้ลองคิดดูสิว่าภาพนี้เราจะให้เท่าไหร่ดีเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีเดี๋ยวใครอยากตอบได้นะแล้วก็ลองตอบสิว่าที่หนูหัก1คะแนนไปเนี่ยหนูหักที่ส่วนไหนตอนนี้มีใครอยากตอบไหมครับว่าตัวเองให้กี่คะแนนยกมือได้เลยมีไหมครับเอาตามความเข้าใจของตัวเองเลยนะไม่ต้องปรึกษาเพื่อนเลยก็ได้ครูอยากรู้ว่ามุมมองของหนูให้เท่าไหร่และถ้าหนูอยากหักคะแนนหนูหักคะแนนในส่วนไหนซึ่งหนูมีสิทธิ์หักตอนนี้สิทธิ์ในการเป็นกรรมการเป็นของหนูเต็มๆเลยหนูทำได้เต็มที่นะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับลองเสนอกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางว่าเราให้เท่าไหร่และเราต้องการหักไปเท่าไหร่เชิญครับเชิญมาดูนะครับว่าเพื่อนให้ผลงานชิ้นนี้กี่คะแนนนะครับ
2: 9ครับ
0: 9แล้ว1คะแนนที่หนูหักไปหนูตัดที่ส่วนไหนครับ
2: ตรงกระโปรงสีดำครับเพราะว่าสีดำมันยังไม่เนียนพอครับ
0: เพื่อนบอกว่าตรงกระโปรงสีดำยังไม่เนียนพอแล้วส่วนที่9คะแนนที่หนูให้ไปหนูให้ส่วนไหนบ้างหนูมองเห็นอะไรบ้าง
2: ปีกครับแล้วก็น้ำที่หยดลงมา
0: ดูแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ผ่อนคลายครับ
0: ดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายหุยดีมากเลยเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนแรกนะครับเต็ม10ให้ไป9ซึ่งเหตุผลของเพื่อนพอเรามาดูเราดูแล้วสมเหตุสมผลไหมที่ตัดไปแค่1คะแนนเองสมเหตุสมผลเนาะมีใครให้เต็ม10เลยบ้างไหมเชิญครับเดี๋ยวมาฟังหน่อยว่าเพื่อนให้เต็ม10เพราะอะไรแล้วก็มีมุมมองมีวิธีคิดยังไงนะครับเชิญครับ
3: เหตุผลที่ให้เต็ม10นะครับเพราะว่ามีการใส่ใจในงานครับคือแบบทุกซอบมีรายละเอียดชัดเจนเลยครับ
0: ครับ
3: มีความจุดเด่นของภาพครับ
0: ครับ
3: มีความสว่างครับ
0: ครับผม
3: โอเคครับครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยซึ่งก็จริงนะครับแล้วก็มีจุดเด่นของภาพมีการจัดองค์ประกอบซึ่งเพื่อนนอกจากจะพูดถึงเรื่องของทัศน์คือความสว่างนะครับพูดถึงเรื่องการจัดวางรายละเอียดต่างๆแล้วยังพูดถึงองค์ประกอบที่จัดให้ตัวละครในภาพเนี่ยเป็นจุดเด่นขึ้นมาด้วยมีใครให้ไม่ให้9ไม่ให้10มั้ยครับมีใครให้น้อยกว่านั้นมั้ยมีมั้ยครับมีใครให้8มีมั้ยครับอยากรู้ให้8ไม่มีเลยเหรอถ้างั้นทั้งหมดในห้องนี้ใครให้10ยกมือขึ้นมีหลายคนนะครับใครให้9ยกมือขึ้นส่วนใหญ่ให้9นะครับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานการผสมสัตว์หิมพานต์เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสัตว์หิมพานต์ขึ้นมาใหม่โดยการเลือกสัตว์มาอย่างน้อย3ชนิดแล้วก็เอามาผสมกันซึ่งเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีตามที่เพื่อนบอกเลยแต่ในส่วนที่เพื่อนบอกว่าขอหัก1คะแนนเพราะว่ามีการลงสีที่ส่วนผ้านุ่งที่เป็นสีดำเนี่ยยังไม่ละเอียดพอครูก็เห็นด้วยนะครับอันนี้บางทีมุมมองเราอาจจะต้องแลกเปลี่ยนกันเพื่อเห็นรายละเอียดของงานไปดูภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อมาภาพที่2ลองให้คะแนนดู ลองให้คะแนน

0: ดูครับเมื่อสักครู่ภาพแรกเนี่ยเพื่อนพูดถึงความรู้สึกด้วยนะภาพแรกเพื่อนพูดถึงความรู้สึกที่รับรู้ได้จากงานด้วยภาพนี้มีใครต้องการให้คะแนนครับใครต้องการให้คะแนนเชิญเลยอยากฟังจากกลุ่มอื่นบ้างครูอยากฟังจากกลุ่มอื่นบ้างมีไหมครับผลงานชิ้นนี้ใครให้เต็ม10ยกมือไม่มีหรอใครให้9มี9ใครให้8ใครให้7ใครให้น้อยกว่า7ครับแล้วคนที่ยังไม่ยกมือล่ะหนูให้เท่าไหร่ลูกให้5เรามาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนดีกว่าว่าเพราะอะไรเพื่อนถึงให้5นะครับซึ่งอันนี้เราไม่มีถูกผิดเนาะเราเคารพการตัดสินซึ่งกันและกันซึ่งเพื่อนอาจจะเห็นมุมมองอื่นๆนะครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพราะอะไรถึงเพื่อนให้5นะครับ
1: ครับเพราะว่าภาพพื้นหลังเขาใช้เป็นสีดำครับแล้วก็มีสีแดงกับส้มมากเกินไปครับ
0: มีส่วนอื่นอีกไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: มี2ส่วนนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าภาพนี้นะครับมีการใช้พื้นหลังเป็นสีดำเลยซึ่งครูเข้าใจว่าเพื่อนอาจจะมองว่าควรจะมีมิติมากกว่านี้ใช่ไหมครับควรจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างมากกว่านี้คือไม่ใช่การถมดำไปเลยแล้วก็อีกส่วนนึงที่เพื่อนบอกว่ามีการใช้สีโทนร้อนหรือสีแดงแล้วก็ส้มเนี่ยมากเกินไปครูเข้าใจว่ามันมีผลกับความรู้สึกนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าพอผลงานมันมีภาพไปมีสีไปในโทนเดียวเนี่ยมันจะสุดโต่งเรื่องอารมณ์ของภาพมากมันจะทำให้ดูร้อนแรงแล้วก็ดูเหมือนจะอึดอัดด้วยใช่ไหมเวลาดูภาพนี้ซึ่งบุคลิกของตัวละครเนี่ยเขาก็ดูร้อนแรงแหละแต่มันก็อาจจะไม่ต้องสื่อสารให้อึดอัดขนาดนี้ก็ได้อันนี้เป็นมุมมองของเพื่อนที่ให้5คะแนนนะครับซึ่งตัดในส่วนของพื้นหลังแล้วก็อุณหภูมิสีของภาพไปเมื่อกี้ใครที่ให้9บ้างยกมือซ้ำอีกครั้งสิขอฟัง9คะแนนจากกลุ่มที่6บ้างเชิญครับ9คะแนนจากกลุ่มที่6หัก1คะแนนไปที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเพื่อนมีมุมมองที่ภาพไหนที่ส่วนไหนของภาพนะครับเชิญครับ
2: มีการไล่สีตรงพื้นหลังที่มันไม่ค่อยจะเนียนสักเท่าไหร่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับผมมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่านี้เนี่ยมีการไล่สีที่พื้นหลังไม่ค่อยเนียนก็คือในส่วนสีดำใช่ไหมลูกใช่ไหมครับในส่วนสีดำไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ถูกต้องของเพื่อนนะครับก็คือยังมีพื้นผิวของรอยพุกันที่ค่อนข้างจะหยาบอยู่มีใครอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมที่1คะแนนไม่ใช่เรื่องพื้นหลังมีไหมครับเชิญครับ
3: เส้นยังคมชัดได้กว่านี้แล้วก็น้ำหนักภาพทางซ้ายมากกว่าครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับชอบจังเลยสิ่งที่เพื่อนพูดออกมาครูไม่รู้ว่าเพื่อนเข้าใจองค์ประกอบศิลป์หรือเปล่าแต่เพื่อนพูดเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์2ครั้งแล้วในภาพแรกเพื่อนพูดถึงจุดเด่นภาพนี้เพื่อนพูดถึงความสมดุลคือภาพหนักซ้ายหนักขวาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนหักไปคือเพื่อนหักในส่วนของรายละเอียดของภาพที่เส้นมันน่าจะดูคมและชัดได้กว่านี้ถูกต้องไหมลูกอันนี้ก็ถูกต้องนะครับซึ่งเพื่อนหักไปแค่1คะแนนเองซึ่งจริงแล้วมี2ประเด็นเนาะก็หักไปแค่1คะแนนนะครับต่อมามาดูภาพสุดท้ายกันบ้างดีกว่าภาพที่3สวยไหมภาพนี้สวยไหมสวยเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมีทั้งคนเคยเห็นและไม่เคยเห็นลองคิดดูว่าจะให้กี่คะแนนดีมีคนให้10ด้วยในห้องต้นทางนะครับคนอื่นให้เท่าไหร่กันมีใครให้5ไหมใครให้10ยกมือมีคนให้10ใครให้9ใครให้8 7น้อยกว่า7มีไหมครับไม่มีหรอถ้างั้นขอฟัง10กับ7ดีกว่าขอฟัง10ก่อนครับว่า10ให้10เพราะอะไร
4: มีรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะแล้วก็เลือกสีได้ถูกต้องค่ะแล้วสีก็มีความเข้ากับภาพด้วยค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ถูกต้องนะครับเพื่อนบอกว่า เขามีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดทอนมาแล้วนะซึ่งจริงๆถ้าเราเห็นหัวโขนหรือนักแสดงโขนที่เขาแต่งตัวจริงรายละเอียดจะเยอะกว่านี้มากแม้กระทั่งตัดทอนไปแล้วเป็นรูปแบบของงานแบบศิลปะกระจกสีแล้วเนี่ยก็ยังมีความละเอียดอยู่แล้วเพื่อนบอกว่ามีการใช้สีไปในโทนเดียวกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาพเนี้ยสีจะออกไปแนวสีหม่นซึ่งเขาควบคุมอุณหภูมิของสีในภาพได้ดีมากๆนะครับและทั้งภาพก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะมีในส่วนแค่หัวโขนนะครับก็คือส่วนหน้ากากเนี่ยที่จะมีสีที่สว่างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของภาพแค่นั้นเองมีใครให้7เมื่อสักครู่ใครให้7 ใครให้7ครูขอเหตุผลหน่อยยังมีไหมครับคนที่ให้7คนที่ให้88ขอ8 1คนขอ8 1คนเชิญเลยครับ8 1คนหนูหักคะแนนในส่วนไหนไปนะครับแล้วก็มีมุมมองยังไงขอ8 1คนครับมีไม่เอ่ยไม่มีใครกล้าให้เหตุผลเลยเพราะครูพูด10ไปแล้วถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับ จากทั้ง3ภาพหนูจะเห็นได้ว่าเรามีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราอาจจะดูจากความสวยอาจจะดูจากสีดูจากอารมณ์เหมือนที่เพื่อนบอกว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นจากหยดน้ำใช่ไหมที่ดูแล้วรู้สึกสบายอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่หนูวิเคราะห์กันออกมามันมีอยู่ในเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์หรือเกณฑ์การประเมินงานศิลปะทั้งหมดเลยเดี๋ยวพอเราไปเข้าในส่วนของทฤษฎีหนูจะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดจาก3ภาพนี้ในกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยมันปรากฏอยู่ในเกณฑ์การประเมินทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะมาสร้างเกณฑ์ให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคราวนี้จากที่ครูสังเกตการให้คะแนนของพวกหนูมาเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่ทำให้หนูยังให้คะแนนได้ไม่เต็มที่คือความรู้เรื่องศิลปะถ้าเราสังเกตเพื่อนคนนี้ที่ให้คำตอบบ่อยๆเราจะเห็นว่าเพื่อนมีการพูดถึงทัศนธาตุเยอะมากจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วมีเพื่อนมีการพูดถึงหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยคือเรื่องของจุดเด่นเรื่องของความสมดุลอันเนี้ยสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคือถ้าเราศึกษาศิลปะเยอะเท่าไหร่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์เยอะมีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์มีความรู้เรื่องเทคนิคการสร้างงานเยอะความสามารถในการวิจารณ์หรือการประเมินงานของเราก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสามารถวิจารณ์ผลงานหรือประเมินผลงานของคนอื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาเข้าในส่วนของเนื้อหานะครับการประเมินงานทัศนศิลป์คืออะไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่พวกเราได้ประเมินไปแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราประเมินไปแล้วแต่ประเมินด้วยการที่ยังไม่รู้หลักการยังไม่รู้วิธีการเดี๋ยวเรามาดูว่าการประเมินงานทัศนศิลป์เนี่ยคืออะไรมีหลักการมีวิธีการมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากในส่วนของความหมายของการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับแล้วก็จะตามด้วยเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์ซึ่งมีหลากหลายเกณฑ์นะอย่างแรกเลยนะครับการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับคือการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อประเมินผลงานศิลปะนะครับเป็นการรวมข้อมูลมาพิจารณาตอนนี้ใครที่มีหน้าที่ในการสร้างเกณฑ์การประเมินอาจจะต้องช็อตโน้ตบางส่วนแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองช็อตโน้ตสำคัญไว้เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเอาไปสร้างสรรค์เกณฑ์การประเมินออกมาได้นะครับ เป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับมาพิจารณาหรือเป็นการประเมินที่มีความสำคัญมากๆสำคัญกับใครการประเมินงานทัศนศิลป์หรือประเมินงานศิลปะนะครับสำคัญกับศิลปินเพราะอะไรเพราะถ้าอย่างเมื่อสักครู่ถ้าครูเอาผลการประเมินของนักเรียนทุกคนไปให้เจ้าของภาพเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องพัฒนาอะไรต่อในงานชิ้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลการประเมินงานเนี่ยไม่ได้ประเมินเพื่อมาบอกว่าเธอแย่นะงานเธอไม่ดีนะงานเธอไม่สวยนะแต่เป็นการประเมินเพื่อบอกว่าในมุมมองฉันเนี่ยฉันมองว่าอย่างเนี้ยฉันอยากให้เธอไปพัฒนาต่อเพื่อให้มันดีขึ้นคราวนี้ในมุมมองของศิลปินเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจจริงๆเอามาพัฒนางานต่อได้เขาก็จะเลือกมาแต่บางเงื่อนไขถ้าเขารู้สึกว่าถ้าฉันเปลี่ยนเรื่องนี้คอนเซปต์งานหรือแนวคิดงานฉันเปลี่ยนฉันไม่เอามาดีกว่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลของการประเมินเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือศิลปินจะนำมาปรับใช้กับผลงานตัวเองในครั้งต่อไปหรือไม่ มากน้อยแล้วแต่วิจารณญาณของเขานะครับเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยก็จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่างที่ครูบอกว่าจะต้องมีความรู้ในงานศิลปะมาใช้ประกอบกับการประเมินด้วยสำคัญมากๆเราต้องมีความรู้เรื่องทัศนธาตุความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับอันนี้จะสามารถนำมาใช้ในการประเมินได้แล้วก็จะต้องยุติธรรมคือไม่ลำเอียงสมมุติว่าครั้งหน้าครูได้ประเมินงานของกลุ่มนี้ครูรู้สึกว่ากลุ่มนี้ลุกขึ้นตอบบ่อยมากเลยชั้นหักคะแนนอย่างเงี้ยได้ไหม
5: ไม
0: ่ได้นะครับต้องยุติธรรมและต้องไม่มีอคตินะครับต่อให้หนูเคยมีเรื่องไม่ถูกใจอะไรกันมาก็แล้วแต่ถึงเวลาที่จะต้องประเมินงานศิลปะของเพื่อนเราจะโฟกัสเฉพาะตัวงานให้ความสนใจกับตัวงานเท่านั้นจะไม่ให้เอาเรื่องอื่นมาเชื่อมโยงด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องรอบใช้หลักวิชาการมาใช้ในการประเมินจะต้องยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งในการประเมินงานทัศนศิลป์มีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับ3อย่างอย่างแรกเลยคือต้องมีศิลปินถูกไหมถ้าไม่มีศิลปินจะมีงานศิลปะไหมครับไม่มีเพราะไม่มีผู้สร้างงานศิลปะขึ้นมามีศิลปินจึงมีงานศิลปะหรือมีผลงานเมื่อมีผลงานแล้วจึงมีผู้วิจารณ์ผลงานก่อนหน้านี้พวกเราเคยเป็นศิลปินกันไปหรือยังครับจากผลงานชิ้นนี้เป็นไปแล้วใช่ไหมถูกต้องเป็นไปแล้วเพราะว่าเราได้ฉลุผลงานมาแล้วอันนั้นแหละในขั้นตอนของการเป็นศิลปินแล้วตอนนี้เรามีผลงานหรือยัง
5: ม
0: ีแล้วตอนนี้เราได้สององค์ประกอบแล้วครั้งหน้าเราจะเป็นผู้วิจารณ์ก็จะครบ3องค์ประกอบของการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับคราวนี้ในการประเมินงานทัศนศิลป์เนี่ยจะประกอบไปด้วยการพิจารณา3ด้านด้านแรกคือด้านความงามด้านที่2คือด้านสาระและด้านที่3คือด้านอารมณ์และความรู้สึกคราวนี้นักเรียนลองดูใบงานประกอบไปครับในใบงานเนี่ยจะมีช่องแนวตั้งเว้นไว้ให้3ช่องพอดีนะครับซึ่ง3ช่องที่เป็นประเด็นการประเมินนั้นเราจะประเมิน3ด้านนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูสามารถช็อตโน้ตไว้ได้เลยนะ3ด้านนี้นะครับที่เราจะต้องมีมาดูที่ด้านแรกครับด้านแรกด้านความงามเนี่ยเป็นการพูดถึงฝีมือฝีมือของคนทำทำเป็นยังไงฉลุออกมาสวยไหมวาดออกมาสวยไหมออกแบบออกมาเป็นยังไงมีการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงบ้างจุดเส้นสีใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดวางองค์ประกอบต่างๆในผลงานชิ้นใหญ่ของกลุ่มจัดวางเป็นยังไงนะครับโดยพิจารณาว่ามันเหมาะสมไหมมันสวยงามไหมแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงนะครับอันนี้ก็จะประเมินในขั้นแรกก็คือขั้นของความงามนะครับลักษณะของงานของศิลปินเนี่ยซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับหลากหลายด้วยยุคสมัยหลากหลายด้วยรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับซึ่งผู้ที่วิจารณ์เนี่ยหรือผู้ที่ประเมินงานเนี่ยจะต้องศึกษามาให้ดีก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยทุกคนมีความรู้เท่ากันถูกไหมในเรื่องของการฉลุกระดาษเพราะทุกคนผ่านประสบการณ์การสร้างสรรค์งานและเรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถวิจารณ์ผลงานซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะเรารับข้อมูลมาเหมือนกันเรียนรู้มาเหมือนกันต่อมาในด้านที่2ที่เราจะต้องประเมินคือด้านสาระในด้านนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในผลงานมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงจุดประสงค์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับในงานชิ้นนี้เนี่ยอาจจะมุ่งประเด็นหลักไปในเรื่องของการถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นวัฒนธรรมที่เราทำมาเพิ่มเป็นพิกโตแกรมรวมถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของการออกแบบชื่อเรื่องหรือออกแบบชื่อกลุ่มการวาดภาพออกแบบตัวอักษรตกแต่งอย่างนี้นะครับก็จะพูดถึงในด้านเนื้อหาสาระประกอบเข้าไปได้ด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนนำมาเสนอเนี่ยมันเป็นศิลปะของภาคนั้นจริงๆไหมนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปประเมินในด้านสาระได้นะครับต่อมานะครับในด้านอารมณ์และความรู้สึกอันนี้จะประเมินจากการที่เรารับรู้ได้จากผลงานผลงานนั้นดูแล้วรู้สึกยังไงให้ความรู้สึกยังไงสื่อความหมายไหมดูแล้วรู้ไหมว่ากำลังแสดงออกหรือสื่อสารถึงภาคอะไรนะครับอันนี้หนูจะต้องเขียนลงไปนะครับแล้วก็ สามารถพูดถึงการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่มีผลกับความ

0: รู้สึกได้ด้วยอย่างที่เราบอกว่าใช้สีแดงมากเกินไปอ่ะจนมันรู้สึกอึดอัดแบบเนี้ยก็สามารถนำเรื่องเหล่านี้ที่เป็นเรื่องทัศนธาตุกับการจัดองค์ประกอบมาใช้ในการประเมินผลงานได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกที่ปรากฏอยู่บนผลงานนั่นเองคราวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วช่องที่เป็นลำดับคะแนนล่ะต้องทำยังไงจะลำดับคะแนนช่องลำดับคะแนนเนี่ยจะเป็นการไล่ลำดับคะแนนอย่างเช่นช่องแรกเราให้15 10แล้วก็5หนูก็จะต้องเขียนเกณฑ์การประเมินให้ลดลงไปอย่างเช่นเราบอกว่าในด้านเนื้อหาสาระมีการพูดถึงศิลปะในภาคของตัวเองอย่างหลากหลายมากกว่า10ชนิดในช่อง10คะแนนเราบอกว่ามีการพูดถึงงานศิลปะมากกว่า8ชนิดแล้วก็ในช่อง5คะแนนเราบอกว่ามีการพูดถึงงานศิลปะเพียง5ชนิดลำดับคะแนนก็จะลดหลั่นต่างกันไปเดี๋ยวครูจะช่วยดูในกลุ่มอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการนำเสนอผลงานกันบ้างตอนนี้ใครรับผิดชอบในเรื่องของการนำเสนอยกมือขึ้นเป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับการนำเสนอผลงานคืออะไรนะครับการนำเสนอของผลงานคืออะไรและประเด็นไหนบ้างที่ควรนำมาเสนอจากผลงานชิ้นนี้หนูคิดว่าหนูควรนำเสนออะไรบ้างยกมือตอบครูหน่อยจากผลงานของตัวเองชิ้นนี้เราควรนำเสนออะไรให้คนฟังได้รับรู้บ้างเชิญครับ
1: ผลงานที่เราสร้างขึ้นก็คือพิกโตแกรมครับ
0: ครับนำเสนอยังไงลูก
1: นำเสนอให้คนรู้ว่าผลงานพิกโตแกรมที่เราสร้างขึ้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนำเสนอว่าผลงานพิกโตแกรมที่เราสร้างมาเนี่ยมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอะไรเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรของภาคที่เราเลือกมานะครับอันนี้ก็ต้องนำเสนอไปด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมที่ควรจะนำเสนอมีอีกไหมครับชื่อต้องนำเสนอไหมต้องสำคัญมากเลยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีประเด็นไหนอีกที่สำคัญกับการนำเสนอนะครับซึ่งการนำเสนอผลงานเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลผลงานศิลปะที่ศิลปินได้สร้างขึ้นซึ่งศิลปินที่สร้างผลงานพิกโตแกรมนี้ขึ้นมาคือใครก็คือพวกเราเองนี่แหละเอาผลงานที่พวกเราสร้างขึ้นเนี่ยมานำเสนอเพื่อบอกว่าผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นแบบนี้ฉันคิดอะไรฉันต้องการจะถ่ายทอดอะไรศิลปะอะไรบ้างที่ฉันเอามาเล่าให้พวกเธอฟังฉันอยากให้พวกเธอรู้จักศิลปะอะไรในภาคที่ฉันได้รับผิดชอบบ้างนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยตกแต่งยังไงใช้ทัศนธาตุอะไรนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงสามารถบอกวิธีการด้วยเราสร้างยังไงขั้นตอนแรกอย่างที่เหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันคือขั้นตอนแรกทุกคนศึกษางานศิลปะท้องถิ่นแล้วฉลุผลงานกระดาษของตัวเอง1ชิ้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอามาจัดวางเป็นกลุ่มแล้วก็มีการออกแบบเพิ่มเป็นผลงานในลักษณะพิกโตแกรมอย่างน้อยกลุ่มละ3ชิ้นและมีการออกแบบตัวอักษรที่เป็นชื่อกลุ่มแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้คือส่วนที่ทุกคนทำเหมือนกันคราวนี้หนูอาจจะอธิบายยิบย่อยไปว่าในกลุ่มของหนูหนูเจออุปสรรคอะไรแล้วหนูแก้ปัญหานั้นยังไงก็สามารถพูดถึงได้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันในส่วนของประเด็นที่จะนำเสนอทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอทั้ง5ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกชื่อผลงานชื่อผลงานกลุ่มเราชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรเพราะอะไรตั้งเป็นชื่อนี้อย่างครูบอกว่ากลุ่มครูชื่อว่ากลุ่มโอปักใต้บ้านเราครูก็บอกว่าครูได้กลุ่มภาคใต้ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นภาคใต้ด้วยความคุ้นหูของคนไทยครูก็หยิบมาเลยแล้วก็เล่าเรื่องราวของความเป็นภาคใต้ในผลงานเราก็บอกว่าแนวคิดแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยมีอะไรบ้างเราหยิบเอกลักษณ์หรือหยิบวัฒนธรรมงานศิลปะอะไรมาถ่ายทอดมานำเสนอบ้างก็เล่าไปในส่วนข้อที่2นะครับคราวนี้เรามาเล่าต่อว่าผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เลือกมาเลือกอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นภาคใต้ก็มีการเลือกมาหลายอย่างก็บอกแต่ละอย่างเป็นยังไงเล่าถึงรายละเอียดนะครับต่อไปคือเทคนิคกระบวนการในการทำงานงานชิ้นนี้เหมือนเมื่อบอกที่เมื่อสักครู่เรามีขั้นตอนการทำงานยังไงอธิบายรวมถึงสุดท้ายเจอปัญหา

0: ะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหายังไงเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเนาะไม่เอาปัญหาแบบว่าเพื่อนไม่ช่วยทำงานอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นฉลุแล้วมันเกิดปัญหาแก้ปัญหายังไงติดกระดาษลงไปแล้วกาวเลอะหน้าตัวงานแก้ปัญหายังไงนะครับเอาปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานจริงๆนะครับคราวนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับก็คือการออกแบบพิกโตแกรมภูมิภาคเนี่ยทำกันต่อซึ่งจะมี1คนสมาชิกในกลุ่มเพียง1คนเท่านั้นที่รับผิดชอบทำงานต่อให้สมบูรณ์นะครับส่วนคนอื่นๆทำอะไรคนอื่นๆจะต้องมี2คนไปสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานพิกโตแกรมซึ่งสร้างเกณฑ์การประเมินทั้งหมดกี่ประเด็นครับ3ประเด็นประเด็นแรกคือด้านความงามประเด็นที่2คือด้านสาระและประเด็นที่3คือ
1: ด้านอารมณ์
0: ความรู้สึกซึ่งแต่ละด้านก็จะมีลำดับคะแนนที่ลดหลั่นกันลงไป3ระดับนะครับและสุดท้ายในข้อที่3จะมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอ2คนนะครับเตรียมการนำเสนอคือในครั้งหน้าเราจะนำเสนออะไรบ้างพูดอะไรบ้างถ้าคิดว่าจำไม่หมดจดมานำเสนอได้นะครับจดแล้วมายืนเล่าได้แต่ถ้าจดแล้วมาอ่านครูไม่แนะนำนะครับจดแล้วมายืนนำเสนอจะดีกว่านะครับเราเข้าใจงานเราดีเพราะเราสร้างมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการยืนเล่าให้ฟังคงไม่ใช่เรื่องยากแต่จดท็อปปิกมานิดนึงเผื่อที่หนูจะได้ไม่หลุดประเด็นไปนะครับจดหัวข้อหลักๆมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับคราวนี้ในส่วนของงานศิลปะท้องถิ่นมันอาจจะหลากหลายหนูต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถอธิบายได้นะครับคราวนี้ในส่วนของใบงานนะครับให้นักเรียนลงมือสร้างสรรค์ใบงานออกแบบประเด็นในการประเมินได้เลยนะครับประเด็นเรื่องความสวยงามด้านสาระแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกซึ่งในแต่ละช่องคะแนนหนูต้องให้ลดหลั่นกันไปนะอาจจะเป็น15 15 15ก็ได้หรือ30 20 10ก็ได้แล้วแต่หนูนะครับแต่ถ้าให้ง่าย30 20 10ดีที่สุดจะได้รวมคะแนนง่ายนะครับอันนี้หนูสามารถออกแบบกันได้เองเลยโดยเกณฑ์เนี่ยระดับคุณภาพก็จะต้องลดหลั่นกันไปด้วยนะอย่างเช่นสวยงามมากมีการใช้สีดีมีการใช้เส้นดีพอมาช่องที่2อาจจะบอกว่ามีการใช้เส้นสวยงามมีการจัดวางสวยงามแต่การใช้สียังขาดความสมดุลอย่างเงี้ยก็ลดลงมาเรื่อยๆพอนึกภาพออกไหมครับเดี๋ยวครูไปแนะนำต่อนะครับซึ่งผลงานสำคัญที่เราจะต้องใช้ในการประเมินในครั้งหน้านะครับคือผลงานชิ้นนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างงานนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถออกแบบอะไรตกแต่งเพิ่มไปอีกได้เยอะมากอันนี้เป็นภาคอีสานนะครับที่เขาสร้างมาหลากหลายมากเลยสามารถตกแต่งเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับตอนนี้มี3ส่วนงานที่เราจะต้องทำนะครับ1คือทำงานพิกโตแกรมให้สมบูรณ์2สร้างเกณฑ์การประเมินและ3คือการออกแบบการนำเสนอที่จะนำเสนอในคาบถัดไปและเกณฑ์การประเมินนั้นก็จะใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงานในคาบถัดไปด้วยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยนักเรียนปลายทางเดี๋ยวถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจจากห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะแนะนำไปนะครับ

นักเรียนปลายทางครับสำหรับเกณฑ์การประเมินที่เราสร้างในวันนี้นะครับพอหนูสร้างเกณฑ์การประเมินตัวนี้ไปแล้วเอาไปใช้ทำอะไรเกณฑ์การประเมินที่หนูทำอันนี้จะถูกนำไปใช้ประเมินผลงานของเพื่อนในครั้งหน้านะครับนั่นหมายความว่าในขั้นตอนของการนำเสนอครั้งหน้าเกณฑ์ที่หนูออกแบบขึ้นมาในวันนี้จะถูกนำไปประเมินผลงานของเพื่อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ว่าใครจะต้องประเมินผลงานของใครนะครับและตัวเราเองก็ยังไม่รู้นะวันนี้ว่าเราจะได้ประเมินผลงานของใครถามว่าเพราะอะไรเหตุที่ยังไม่รู้เพราะว่าเราจะไม่สร้างเกณฑ์การประเมินให้เอื้อกับผลงานที่เราจะไปประเมินนั่นเองครับผลงานเกณฑ์จะถูกสร้างมาโดยที่ผู้ประเมินไม่ทราบว่าประเมินงานใครและผู้ถูกประเมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ครูทราบสมมติว่าครูรู้ว่าครูต้องประเมินให้กลุ่มนี้ครูต้องการให้คะแนนเพื่อนเยอะๆครูก็ออกแบบเกณฑ์ให้เข้ากับผลงานของเพื่อนได้เลยเพราะฉะนั้นครูจะยังไม่แจ้งว่าเราจะได้ประเมินของใครหนูออกแบบมาตามที่หนูต้องการจะออกแบบเลยนะครับในส่วนของเกณฑ์การประเมินแล้วครั้งหน้าค่อยใช้เกณฑ์นี้ไปประเมินผลงานของเพื่อนที่กลุ่มที่เราเลือกได้นะครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับจากที่ครูได้ดูผลงานของเพื่อนในห้องต้นทางหลายๆกลุ่มก็มีการเอาเทคนิคบางอย่างที่น่าสนใจมาทำอย่างเช่นการรองตัวอักษรให้นูนขึ้นมาเพื่อที่จะได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มยังจะต้องตกแต่งเพิ่มเติมนะโดยการไปหยิบเอาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของภาคที่ตัวเองได้รับเนี่ยมาวาดเพิ่มเติมไปเล็กๆน้อยๆได้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันคราวนี้ในส่วนของงานนะครับที่เราจะต้องทำการมี3ส่วนก็คือ 1. ผลงานพิกโตแกรมจะต้องทำให้สมบูรณ์นะครับ2. ในส่วนของการสร้างเกณฑ์การประเมินก็จะต้องออกแบบให้ได้ระดับคุณภาพ3ระดับเช่นกันและสุดท้ายคือในส่วนของการออกแบบเกณฑ์การประเมินตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ครับปรบมือ1ครั้งและฟังในส่วนที่ครูจะอธิบายต่อนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้ทำงานออกมาในรูปแบบเดียวกันและในครั้งหน้าที่เราจะต้องใช้เกณฑ์ที่สร้างในวันนี้ไปประเมินผลงานเพื่อนจะได้ยุติธรรมกับผลงานของเพื่อนด้วยนะครับในผลงานจะมี3ด้านใช่ไหมครับในเกณฑ์จะมี3ด้านที่เราจะต้องมาใช้ในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นใน3ด้านนี้มันจะแบ่งออกเป็น3ระดับอีกสมมุติว่าหนูแบ่ง3ระดับระดับแรกเป็น30คะแนนระดับที่2 20คะแนนระดับที่3 10คะแนนในระดับที่ให้30ยกตัวอย่างในเรื่องความงามหนูต้องบอกได้ว่า30คะแนนเนี่ยมันต้องงามยังไงถึงได้30ต่อมาในช่อง20หนูต้องบอกได้ว่ามันต้องงามยังไงถึงได้20และมันต้องงามน้อยกว่า30ด้วยถูกไหมครับมันต้องมีความต่างกันของคะแนนมีความต่างกันของคุณงานและสุดท้ายคือช่อง10ช่อง10เนี่ยต้องสวยน้อยกว่าทั้ง30และ20หนูก็ต้องเขียนลงไปว่ามันต้องสวยแค่ประมาณไหนพอถึงจะได้10นะครับเพราะฉะนั้นช่อง30 20 10คะแนนเนี่ยมันจะต้องมีระดับความงามที่ต่างกันมีระดับของเนื้อหาสาระที่ต่างกันและมีอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดมาให้คนดูเนี่ยต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนไปปรับเกณฑ์การประเมินให้ดีและไปเตรียมการนำเสนอให้พร้อมเพราะถ้าหนูนำเสนอไม่ครบ5ประเด็นหนูก็จะได้คะแนนในการประเมินจากเพื่อนไปน้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ค่อนข้างท้าทายและต้องรัดกุมมากๆเพื่อที่จะได้คะแนนจากเพื่อนไปเยอะๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของผลงานพิกโตแกรมภูมิภาคจะลืมไม่ได้เลยเพราะถ้าลืมหนูจะไม่ได้นำเสนอและจะไม่ได้รับการประเมินจากเพื่อนด้วยนะครับหัวข้อที่2คือเกณฑ์การประเมินที่เราได้ไปออกแบบมานี่แหละครั้งหน้าเราต้องใช้เกณฑ์นั้นในการประเมินผลงานของเพื่อนนะครับและสุดท้ายคือการเตรียมการนำเสนอผลงานของตัวเองอย่างที่ครูบอกว่าตอนนี้คนนำเสนอต้องไปย้อนดูว่าเพื่อนหยิบเอางานศิลปะอะไรของภาคตัวเองมานำเสนอบ้างหนูต้องเล่าเกี่ยวกับงานนั้นได้และต้องเล่าเกี่ยวกับภาพรวมของงานได้ด้วยบอกชื่อผลงานได้เพราะอะไรถึงตั้งชื่อนี้แนวคิดในการออกแบบในการสร้างสรรค์เป็นยังไงศิลปะที่เลือกมาถ่ายทอดมีอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับกระบวนการสร้างงานตั้งแต่เริ่มฉลุกระดาษมาประกอบมาทำพิกโตแกรมมาตกแต่งรวมกันเป็นยังไงและสุดท้ายคือเจอปัญหาอะไรและระหว่างที่เจอปัญหานั้นมีวิธีการแก้ยังไงหนูจะต้องนำเสนอให้ครบทั้ง5ประเด็นนี้และคะแนนในการนำเสนอของหนูครั้งหน้าจะออกมาดีนะครับในส่วนของใบงานและใบความรู้นะครับใบความรู้จะเป็นใบความรู้ชุดเดิมเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์และใบงานก็เป็นใบงานนี้แต่ต้องมาในสภาพที่เราออกแบบเกณฑ์การประเมินมาสมบูรณ์แล้วมีระดับคุณภาพทั้ง3ระดับมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะใช้ในการประเมินผลงานของเพื่อนนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการประเมินคุณค่างานผ่านการนำเสนอประเมินคุณค่างานผ่านการนำเสนอแสดงว่าเราจะต้องมาประเมินงานที่เพื่อนเอามานำเสนอก็คืองานพิกโตแกรมของกลุ่มอื่นนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็วิธีการนำเสนอซึ่งการนำเสนอหนูสามารถเอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นได้ด้วยนะครับก็สามารถนำมาทำงานให้สมบูรณ์ได้หวังว่าครั้งหน้าจะได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ ของทุกๆกลุ่มแล้วก็จะเห็นเกณฑ์การประเมินที่เอามาประเมินผลงานของเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ทำความเคารพ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนา

าพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 0.0008 อ่ะเราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ 0.0008 เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไร

คูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะ

0: คูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเป็นบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
0: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: 2ส่วน3ทั้งหมด
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เศษ2ส่วน3เป็นฐาน
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 1 ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณก
0: ั
1: น2ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16 ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ

0: นักเรียนคนอื่นเหรอคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: เพราะอะไรคะ
2: เก่ง
0: มากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณ

0: ไทยได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
1: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ3คูณ3คูณ
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3ด้วยอะไรคะ
2: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
3: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
3: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 6ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณ 3เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2

0: 4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 2คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ต
0: ัวได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
2: 0.5 ค
0: ูณ 0.5 คูณ 0.5 เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.5 ยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ0.001คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6
0: ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.0008
0: ได้เป็น 0.000008แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 0.0008
0: นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้วซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้ก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ถูกเก่งมากถูก
1: ถูกเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก6ตัว8 8เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
3: เ
0: ศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
3: เศษ
0: 1ส่วน49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลังตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 8
0: 7 7ยกกำลัง
1: 3
0: ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ1,000ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะแอดถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะไอเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลข
2: ตำรานวดและโครงรือสีดัดตนโครงโลกนิตคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการ
3: คันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
2: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลง
3: สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับมาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงครับทุกทีมแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ทีมละ3คะแนนและท้ายสุดโรงเรียนระยองวิทยาคมมี1คะแนนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามการแข่งขันกันต่อเลยครับ
1: มาถึงคู่ต่อไปที่จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและมอวิทยานุสรณ์สาวๆเตรียมน้องโคราชมีอะไรบอกเพื่อนๆมอวิทยานุสรณ์ครับ
2: มอไม่เสมอนะพี่ไม่ได้มาเล่น
1: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR
3: Every start of the monsoon season, if you're in Chiang Rai, this is what you have to eat. The Barometer Earth Star, a kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
4: 140 baht.
3: 140 baht? Now that's a lot of money.
5: The Barometer Earth Star is a type of fungus. It grows everywhere around the world in both the subtropics and the tropics.In traditional Chinese medicine, the Barometer Earth Star is used as astringent and to reduce infections on the hands and feet. In some states in India, it is combined with mustard oil to create wax for treating burns. As for Thailand, apart from being a popular food, there's also a research that uses the Barometer Earth Star to help trees in the Diptericaceae family to grow. The Dipterocarpacea trees are local trees that can be found in Dipterocarp forest.Many of which are in the northeast and the north. This type of trees has economic values because it can be used in construction and furniture production. However, there is little reforestation of this family of trees, and it receives a little attention because it has slow growth performance, a tendency to become stunted, and low survival rate after transplantation. So the Faculty of Science, Chulalongkorn University, has been studying the effects of Ectomycorrhiza fungus.Barometer Earth Stars on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water, thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the Dipterocarpacea seedlings have survival rate of 99%, and there are Barometer Earth Stars growing around the seedlings for anyone to eat.
1: As mentioned in the video, why does the fungus help increase the survival rate of the trees? A, because there's sufficient amount of nutrients to nourish them. B, because there's more carbohydrate to nourish them. C, because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger. D, because it helps the seedlings find food more effectively. พร้อมแล้วนะครับSee you! มอวิทยานุสรณ์ได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
6: D because it helps the seedlings find food more effectively
1: D นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect น้องๆเตรียมน้องโคราชตอบว่า
7: The answer is C because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger
1: C เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ incorrect ทีนี้ก็ต้องมากดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมนะ see you มอครับ
8: A because there's sufficient amount of nutrients to nourish them
1: your answer correct all right now moving onto our next game. And the game is called What Should We Do?

0: นำมาได้ถูกทางจะต้องพยายามจัดการกับเจ้าขวดน้ำนี้ทางด้านเตรียมน้อมโคราชมีการนำไม้ขีดไฟมาใส่ลงไปด้วยส่วนทางด้านมอวิทยานุสรจะตัดขวดออกทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้200คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Time's up เป็นอันว่า200คะแนนนี้ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
0: ขออธิบายก่อนว่าเมื่อนำลูกโป่งไปติดไว้ที่ปากขวดแล้วในขวดยังมีอากาศอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งดันลงไปอากาศในขวดไม่มีพื้นที่ออกฉะนั้นเราเพียงแค่เจาะรูให้อากาศในขวดได้มีที่ออกเท่านี้เราก็สามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายไปถึงจุดที่กำหนดได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับทำให้เกมนี้ไม่มีทางเสมอใครจะเป็นผู้ชนะและรับ3แต้มไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
2: จุฬายุคใหม่เปิดโครงการ See You Next Application ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครอบคลุมทุกมิติชีวิตคนจุฬาเช่นบัตรนิสิตจะกลายเป็นดิจิทัล ID และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถจองพื้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Learn Space และยังเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับใช้ชีวิตให้สุดขีดด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
0: สถานการณ์ตอนนี้มอวิทยานุสรนำอยู่100คะแนนและยังเหลืออีก1เกมเพื่อตัดสินว่าใครจะรับ300คะแนนไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันนะครับ
1: So that was 200 points gone through thin air หายไปเรียบร้อยแล้ว However 300 points up for grabs กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which applicationClue number one, it is free to use and can be accessed through Facebook. You can search for new friends by shaking the phone or scanning for other users nearby. Clue number two, it was first available for download in January 2011. 2 years later, the company Tencent joined hands with Sanook Online to officially launch this application in Thailand. Clue number three,It is an application mainly used for chatting. It allows you to chat in groups and send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number four. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. The icon of this app is green and white. Three M Nam. So your answer is?
3: WeChat.
1: ซึ่งเป็นคำตอบที่ is correct How'd you know it was WeChat?
3: Because I can shake and my friend was also using this app.
1: No,
3: when she was in China, right? Because China, they
1: use what?
3: China.
1: In China? โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่เต้ตอบว่าไอคอนของเขาไม่เกี่ย The icon of this app is green and white. It's very popular in China because it is one of the few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right? เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมโคราชจบเกมนี้ที่300คะแนน Therefore, another 3 points for them! ซึ่งน้องๆมอวิทยาสอนนะครับของเดิมก็มีอยู่3คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับ you got 0 points from this one ไม่เป็นไรยังมีอยู่นะครับและเราเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเดี๋ยวคอร์เรคต้องคนนี้พูดลีลาไม่ธรรมดานะครับน้องๆจากระยองวิทยาคมมีอะไรที่ฝากไปถึงเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
4: สาธิตจุฬาจ๋าเราขอนะ
5: ขอกำลังใจจากเธออ่ะ
6: ระยอง
4: เราจอง
6: สามคะแนนนะ
1: อ่ะเรามาเริ่มการแข่งขันนะครับในเกมที่7ของรอบเซมิไฟแนลนะครับเริ่มที่เกม VTR ก่อน
7: Hi, I am so hungry right now.

0: ความผิดหวังที่เกิดขึ้นอะไรกันเนี่ย
1: เกมนี้หากเริ่มที่จะหาความหนาแน่นน้อยสามารถทำได้โดยการกดลงไปใต้น้ำแล้วสังเกตดูว่าชิ้นไหนลอยขึ้นมาเร็วกว่าชิ้นนั้นก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าครับในทางกลับกันสำหรับความหนาแน่นมากเมื่อหย่อนลงในน้ำต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนจะจมลงเร็วกว่าชิ้นนั้นก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าเท่านั้นเองครับและหากเฉลยเรียงจากความหนาแน่นน้อยไปหามากก็จะได้ส้มแตงโมแครอทลูกเกดและองุ่นตามลำดับครับช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อพักสักครู่เดียวครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะมีผู้ได้รับ3คะแนนไปสะสมอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีทางที่ผลออกมาเสมอกันเป็นแน่การแข่งขันรอบหลังๆเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับ
2: All right for 300 pointsOnce again, this is who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. Upon graduating from the University of Southern California in 1967, this person co-founded American Zoetrope with fellow filmmaker Francis Ford Coppola. Clue number two.Some of his movies are among the 100 highest grossing movies at the North American box office, adjusted for ticket price inflation. As an entrepreneur, he sold his company to the Walt Disney Company in สาธิตจุฬา ตอบว่า
3: JJ Abrams.
2: Your answer.Incorrect. เอาล่ะสิระยองวิทยาคม Your first attempt.
3: George Lucas.
2: George Lucas. Correct.
0: เดี๋ยวพี่เต้ยังอ่านไม่จบเลยอ่ะ
2: As an entrepreneur ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Company.ในปี2022บริษัทที่ว่านี่คือ
3: Lucasfilms
2: นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆคลู number 3 He is one of the American film industry's most financially successful filmmakers and has been nominated for 4 Academy Awards but has never won The American Film Institute honored him with the Life Achievement Award in 2005 ข้อที่ 4 He wrote and directed the film THX 1138 and American Graffiti inspired by his teen years in the early 1960s in California and he later worked with เพื่อนซี
3: Steven Spielberg
2: on a film series that became a major success series นั้นคือ
3: Indiana Jones.
2: And he is best known as the creator of
3: Star Wars
2: and Indiana Jones franchises, as well as the founder of Industrial Light and Magic. And บริษัทเขาที่โด่งดังคือ
3: IBM.
2: IBM และอะไรอีกอันนึงตามชื่อเลยตามชื่อเลย
3: Lucasfilms.
2: ตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือ George Lucas นั่นเองเกมนี้จบด้วย300ต่อ100คะแนนน้องๆระยองวิทยาคมรับไป3แต้มในขณะที่ของเดิมน้องๆสาธิตจุฬามีอยู่3เกมนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้แต้มนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะสิเกมมันยิ่งเข้มข้นคะแนนยิ่งเหลือน้อยโอกาสเหลือน้อย so let's call on the next two teams เชิญครับขอต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมจากมอวิทยานุสรณ์และสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ alright JJ Ben แล้วก็ว่านนะครับจากมอวิทยานุสรณ์นะครับ is there anything you guys would like to tell your friends from สาธิตมอชอ
4: We are players, and we will keep on playing.
2: อ่ะน้องๆสาธิตมอชอมีอะไรที่น้องๆสาธิตมอชออยากจะบอกเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนไหมครับ
5: Happy
6: birthday
7: to you
5: JJ
2: อ๋อล่ะนะโอ้มาแบบ friendly มากๆเลยนะเราจะเริ่มเกมแรกนะครับที่

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของ

0: เราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
1: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
1: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
3: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
4: ไป
3: เ
4: ดิน
3: ม
4: า
5: Hello everyone, it's me. Nice to meet you.
6: Where are you from?
5: England.
6: Oh,
5: my name is Gu.
7: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
8: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
9: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
1: พร้อม
0: Are you all ready?
4: Ready?
0: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
10: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
11: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
1: Ready
11: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
11: ู้ไม่สู้
1: สู้
11: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
4: Hello
12: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
13: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
13: Thailand.
12: Yes, it's half
13: right?
12: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่มลงนิดหน่อย
12: I will be a guide for you. Okay, for
13: Thank
12: free.
13: You.
12: Yes, if you go.
14: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
12: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
15: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
16: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
15: seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
16: Why
15: When I am young, I want my mother to kick.
8: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
15: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยว

0: ค่อยมาว่ากันดีท
1: ีเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
1: ไปดูคนต่อไป
0: ครับ
2: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history
3: so how do you like to study English because your English is quite nice
2: really amazing
4: yes.
2: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
5: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
2: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
6: ค่ะ
5: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
6: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
7: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
8: yes and what about food
7: Food.
8: Yes.
7: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
6: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
7: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
5: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
2: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
9: Okay,
2: let's go!
10: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
11: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
6: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
2: how sweet?
6: In the Ayutthaya, we sell on the bone like that.
12: Are you ready?
6: Thai people can
12: I can one of the plates. But there's an English. Please don't touch it all.
6: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I'm hungry.
6: If you can eat plastic.

0: scene.
1: Yeah.
2: Awesome. In Old Thailand?
1: Yeah.
2: You make in Old Thailand?
1: Yeah.
0: Is it fruits?
1: Fries?
0: Fruit.
1: Fruit? No, no. It's a Thai dish.
2: Are you making
1: sweet, sweet?
3: But what's the flavor?
4: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
2: Okay.
4: Let's go.
1: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
2: but it is fake fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
6: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
7: Good morning how are you just what's

0: ใหญ่
1: แล้วครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทําให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant and elephant
2: yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
8: can I stay to take
2: this? Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
11: Cat?
10: You have?
12: Patrice, yes.
10: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
13: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: No.
10: แต่จะบอกที่นั่นอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
3: Do I get the food from them later?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert desert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า desert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก desert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น desert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
9: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นแอมยัง
9: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูอาจจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
9: ดีมากนะคะ
6: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
6: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
12: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเยอะไปไหมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าไซแล้วก็อย่างนี้ครับScience นั่นเองครับแต่ไซเยิร์นเนี่ยมันคล้ายๆเยิร์นนะฮะ Science นั่นเองครับผม Science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ Scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ sailing แน่ไม่ใช่นะครับ sailing เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเราเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่า sailing นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ sailing นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ ceiling นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่า cupboard นะครับ cupboardแต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของนี่นะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboard วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแหบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboardตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawer บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the drawer ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum เนี่ยครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินน่ะดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งคันแฮปเดอร์ลุคเขาออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่เดอร์ลุคนะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits youงงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite suite ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า sweet ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a sweet คุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูตรหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูตรแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับ

กิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าซันบาธครับถ้าซันบาธนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ B A T H bath แต่มันมีตัว E เพิ่มมาด้วย

Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะ Finland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้บางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodlandกับ3ครับก็คือลัดดาแลนด์ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผมแลนด์นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือไอแลนด์ไม่ใช่ไอแลนด์หรือไอซ์แลนด์นะครับถ้าออกเสียงไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่าไอแลนด์นะครับก็คือคำว่า AISLE ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่2ข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์เนี่ยนะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกนะครับว่า aisle seat ครับaisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ else aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortableไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบาย convenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับvegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัว jet ครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eatvegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเรียกว่าโยเกิร์ตนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า do you like yoga คุณบอก yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกิร์ตดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกิร์ตวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น do yoga ไม่ใช่ play โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยหรือครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระละเอียดนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาที่เขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a yซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแหมท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ circular quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับคลาร์กคีนั่นเองครับคีนะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะฮะผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีแรงนะครับมันคนนั้นมันเพียครับผม P I E R เพียร์แล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่า
พราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q U A Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิด

แล้วกลายเป็นคำที่มักให้ดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนึงที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tom Rider ถ้า Tom Rider ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงไงครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษ Tomb ครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R-A-I-D-E-R ไม่ใช่ R-I-D-E-R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูม Raider นะครับไม่ใช่ Tom Raider และไม่ใช่ทูม Raider อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้ไหมครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ iron ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น iron man นะครับไม่ใช่ iron man นะฮะ iron man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ยังไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า iron man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม iron นะครับผม iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็กไอรอนแมนครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบออกเสียงว่าเดโมคราซีเอ็กซ์คราซีแปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยนั่นออกเสียงว่าเดโมคราซีนั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะเดโมคราซีครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเดโมคราซีเหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู่ COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ chance chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance เนี่ยนะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด D E S E R T นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is deadin the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist 2คำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์2พยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist 3พยางค์ครับผมน่ะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่าWhy did you come to America? Oh, I'm a terrorist. ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ The tourist is a terrorist. นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราว
ผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งจะเรียกว่า gown gown นะเหมือนกาวครับเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่ gown นะครับ gownถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละLegend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมธอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงครับอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมธอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมธอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free นะครับและอยากจะซื้อนะครับบุหรี่นะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can I have a cotton one cot one cotton ฝรั่งก็งงเสียที่จริงแล้วนะครับไอ้คำว่า cot หรือ cotton ที่เราพูดกันนะครับ cotton มันผิดนะครับมันมาจากคำว่า carton ดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับ carton เป็นพี่น้องกับคำว่า cartoon กับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุง sword ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม swordยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle ฮะ vehicle vehicle vehicle อะไรเงี้ยครับ vehicle ครับ vehicle ถูกต้องครับถึงจะเป็น hi นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะอันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละ

0: เนาะนะคะโอเค Are you ready
1: yes
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10อันนู้นนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49
0: 50 50ไม่ใช่ฟ้ายนะคะ50ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม
1: ่
2: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
2: จะให้
1: ถึง2อะไรคะทำไมครูถึงนับแค่
0: 60ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง

0: 60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะนะก็เลยมีแค่60เนาะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
3: อ่านว่า
2: แหละ ใช่ไหมคะแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: ถูกถูกดีวันถูกดีวันวัน
0: ใช่เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะตู้ไป
0: ยังไม่ใช่
2: เอาลงก่อนดูคุณนับ1ถึง3นะคะ1 2 3คนนี้ค่ะ
0: 21ยังไม่ใช่
2: ยังไม่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครับก่อน
2: 1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หู
3: ตื่น
2: หนึ่งตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ตรงเลย
0: โอเคนะได้ละถ
2: ู
0: กแล้วนี่สาวค่ะอันนี้เนาะ
2: อัน
0: นี้เดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ค่ะเมื่อกี้ภาพชายต่อใครขยันใครได้ใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคน
1: ไม่อยู่ที่จะหา
4: แล้วมา
1: ไม่มีคิดหน่อย
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
1: แบ่งให้กินด้วยกันโง่คือ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: ให้คุณนับก่อน

0: เล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ five ตัวแรก5 five แต่50ไม่ใช่ fifty แล้วก็ five อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
2: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
2: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
2: ซ้าย
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
2: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
2: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีหนึ่ง turn left ด้านไหนคะ
1: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
1: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงๆนะถ้าครูบอกว่า dance ทำอะไรคะ
2: เต
0: ้นนะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: เต้นยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง laughยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่แล้วอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแต่ว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cryยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลายแลฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
1: เ
0: พย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
2: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค watch แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
2: ด
0: ู
2: ทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินกินทำท่ากินนะคะdrink
2: ดื่มเหล้า
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
1: เล
0: ่
1: นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bathทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาเวอร์ take a bus ก็คือใช้คานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bus ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bus นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
3: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
3: ่
0: ะ
3: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆเรากำลังสบายจุ๊บมือท่านปมมือ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
3: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40
0: อย่าช้ามาตรงนี้ก็ดี
2: สวิม
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
3: ไม่ได้จิ้ม
2: ลูกก็จำ
0: โอเครอดเพลงเพราะมากเลยค่ะ
2: เ
0: พ
2: ลงนี้ว้าว
0: หันหน้ามาทางเพื่อนก่อน
2: เทิร์นเลฟ
0: หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
3: ถูกต้องค
2: ่
3: ะเดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีๆมาเลยสลีฟให้ทำอะไรเอ่ย
2: สลีฟ
3: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้เต้นนะ
0: สลีฟคืออะไรคะ
2: สลีฟ
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีฟ
3: ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ก็เปิดเพลงครับ
3: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
2: ครับ

0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะแต่ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3
1: อยาก dance ค่ะ dance dance ค่ะ dance เร็ว bad boy เลย
0: เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเพลงอะไรดี
2: ลองฟังเพลง
1: แอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค
0: ่
1: ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะอีก2คำพอละนะค่ะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ5ครั้ง
3: ปรบให้ดังกว่านี้ปรบมาอีกที
0: เพื่อนแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
2: กระโดด
0: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
2: แล้วเมื่อกี้ขวา
3: ไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห
3: ้กินข้าว
0: แล้ว
2: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะ20อะไรดี
1: 24ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
3: ตีลังกาหลัง
0: เช็คอาบาส
3: ตีลังกาสาม
2: รอบ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
3: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วสวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ้น้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะ
0: โอ้โหเซอร์เพนเทเรียม

0: serpent คิดถึงอะไรครับ
1: serpent ผมคิดถึงงูครับ
0: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ serpent ก็คือ snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ทีเดียวก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา serpent กันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยนะ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ
0: ้เยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์ต่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่น snake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้น
1: ภ
0: าษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่างขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้าปาก
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้ฟันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงนะฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ทีธหรือทูธก็ได้
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: มันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้ามาเลย
1: โอ้แล้วง
0: ู
1: นี้ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีรวมถึงจระเข้ก็มี
0: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัดหรือเปล่าตัวใหญ่เกินไปครับกินไม่ได้กินไม่ลง
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
1: ไส้มันเหรอ
3: ไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส้
0: ไส้หรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
3: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะคร
0: ับ
3: เราเรียกว่าเฮมิพีนิส
0: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าพีนิสครับพีนิสก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
1: โอเคโอเค
0: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
3: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่อง

0: แล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
1: แล้วเวลามันอึมันถักถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนนะครับ
0: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งอึทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเล

0: อย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ Can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
1: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลยดีกว่า
2: ของการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
0: ตัวเล็กเขียวเขียวแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
2: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า venomous snake
0: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
2: ป้ายสีเขียวคือ non venomous
0: ซึ่ง
2: ไม่มีพิษ
0: ไม่มีพิษ venomous มีพิษ non venomous ไม่มีพิษ
2: ใช่ครับ
0: อุ้ยพี่บีมครับ
3: เชิญก่อนเลยครับ
2: ตัวนี้คือ hawk nose ครับเป็น Western Hawk Nose
0: Hawk คืออะไรคือได้ยินไหม Hawk
3: ไม่เคยครับ
0: เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
3: แต
0: ่หมู
3: อ๋อหมู
0: ใช่ Hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
2: แล้ว Hawk กับ Pig ต่างกันยังไงครับ
0: Hawk ก็คือหมูป่าPig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
2: ใช่ครับต้องลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
3: จริงด้วย
2: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังหนูแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
3: โอ้
0: ยมันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บี
2: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
0: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายคำ
2: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
0: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู
2: ่ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได้
3: แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรไหมครับ
2: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
0: โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามจูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
3: king cobra
0: ถูกต้องครับ king cobraแล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่าอย่างไร
3: Cobra
0: ได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: แล้วมันต่างกันยังไง
2: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
0: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
2: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
0: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
2: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
0: ว้ายตัวใหญ่จัง
3: อันนี้ไหมครับมันใหญ่มาก
0: ไททันอนาคอนดา
2: ตัวนี้เป็นอนาคอนดาเราเห็นในหนังบ่อยๆ
0: ครับ
2: เขาจะเป็นงูญาติกับไททันเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไททันออกลูกเป็นไข่อนาคอนดาจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็น Reticulated Python เป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2 อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
0: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
3: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
2: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้ครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
0: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulation เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
1: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
4: เพียงดีละครับในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดู
1: งู ที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมี

0: อันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
1: โดยพิษของงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวังแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเรามาดูน้องงูจับในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัง
0: เอาล่ะครับหมองูจะจับงูแล้ว
1: การจับงูเห่าที่มีข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ

0: รายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: เป็นงูที่อยู่นะคะแล้วชกเข้าหาของงูอย่างรวดเร็วนะคะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้ไหมครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
2: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
4: ส่งโรงพยาบาล2คน
3: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
2: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
3: ก็จะมีทั้งห้ามขันทะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆเราง่ายมากมีแค่ 2-3 อย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฝือกเหมือนใส่เฝือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
2: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
2: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: Thrilling.
2: เช่น the performance, the show was thrilling. โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
4: brave.
2: Brave.

0: Brave.
1: จริงครับ brave are you brave
0: with snakes
1: yes
0: no
1: no okay จะให้กล้านะครับก็คือ brave August is very brave but not with snakes เรื่องหนูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
0: thesis
1: thesis แปลว่า
0: อ
1: ุจจาระนั่นเอง thesis คำที่2
0: venomous
1: venomous แปลว่าม
0: ีพิษครับ
1: แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
0: non venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
0: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ All right well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า Let's go we're gonna play with the snakes so long see you again guys
0: bye
1: bye ตัวนี้พันอะไรครับ
2: นี่คอนเล็กค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอยู่นิ่งๆแค่นี้เลย
1: เขาจับด้วยเดี๋ยววางก่อนวะ
2: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวณิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามและการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนนะคะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงอาจารย์
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับมัน
1: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ

0: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย์เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
1: อ๋อสำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
0: ทำยังไงครับ
1: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
0: า
1: ะเราสรุปว่าเอ้ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็สำคัญมากๆเลย
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนแก้ไปยังไงทีละเปาะยังไงอาจารย์
1: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตนะคะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ในการไปเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
1: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
0: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วล่ะเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
0: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
1: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจ

0: กับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมจัง
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการเล่นจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหมในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงจ๊ะ
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือนวอตละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนเนี่ยจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่านะพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระโชกโค้งห้าอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้เขารู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหม

0: คะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองควรรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นึงอยากให้ทุกคนลองคิดตามอาจารย์คิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่หรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณนะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่า
0: เนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้จะรู้สึกแบบนี้เพราะแบบเป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
1: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเลยเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะบอกและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะ
2: รูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
3: ์สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่ามคลัมซี่สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะชมรายการ Food Fit for Five นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อ

ราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบรับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ตอนหน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

0: My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บ Food Fit for
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่แต่ Question number 3 What brought you here? What brought you hereอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามัน you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบ
2: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการ
3: มองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและ
4: ไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วออยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
1: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
1: ครับผมไปเห็นมา
0: โอ้ยหนีกันเถอะ
3: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี้
3: ขอรับ
0: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้ว
2: ไอ้จ้าน
0: ั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
4: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ
5: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
6: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
5: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
7: ให้ฟังคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
6: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
5: ให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอด
6: เกี่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
8: This research is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the people need to consume the hybrid tomato as a fruit.
9: This technology is work at your nose.It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm which is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. Our technology can technology have the benefit in the future because you can use this technology in your daily life. It means it have, you have the technology that or device that can detect.The body in every day, and if you have the problem, you can go to see the doctor in the early stage. It means it save your life when you got the disease.
10: Share. ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปยังไงอ๋อโอเคต่างโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
11: chip
10: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip
11: chip
10: chip
11: chip
10: ขึ้นนะคะ watch
11: Watch.
10: I watch that movie.
11: I watch that movie.
10: The watch.
11: The watch.
10: ในขณะที่คำแบบ wash.
11: Watch.
10: Wash.
11: Wash.
10: มันจะยาวกว่า watch.
11: Watch.
10: Wash.
11: Wash. Wash.
10: วิธีฝึกเนี่ยนะคะเนาะ
12: What do you think foreigners should know about Thailand?
13: Well, there is a special Thai greeting called Wai.
12: Okay. What else?
13: Thai people are friendly, and Thailand is the land of smiles.
12: I agree. They always have smiles on their faces.
13: There is a special Thai greeting called Wai, and Thailand is the land of smiles. Your turn.
12: I agree. They always have smiles on their faces.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ spelling audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้ว
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท
4: ์ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอย่างนี้สิไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่สองเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is secret
5: s e c i e t
0: okay your answer is correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยทีมนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหทีมนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกแต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: W-A-L-E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isDelete.
3: D-E-L-E-T-E.
0: Okay. Your answer is... Correct. Good job.
1: Delete แปลว่า
3: ลบค
1: ่ะ ลบ เก่งมากวันนี้ไพ่สต๊อปเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องหมายเลข2ชื่ออะไรคะ
8: โฟครับ
1: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
8: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
8: HeavenA V E N.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E A V E N.
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15
9: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
9: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
9: K E Y B O R A D
0: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were closeSo close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
9: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่งจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือ

0: ับ
1: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
1: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
1: สารสายคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is angle
1: A-N-G-E-L
2: Incorrect, I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar, I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สต็อปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
3: ไบค์ครับ
0: น้องไบค์น้องไบค์พร้อมไหมลูก
3: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is zebra.
3: Z E B R A.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yay! เก่งมากน้องไบรท์ Zebra คือ
3: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spell Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charityดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง spelling เพราะอะไรคะลูก
5: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8หมายเลขอะไรคะยูกิ
6: 8
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C แปลว่า
5: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะ
7: S H I R T
2: scarf
7: pass
2: hat
7: H A T
2: pants
7: P A N
2: pants
7: P A R N
2: pants
0: ขอให้จ่ายคำได้นะ
7: อ๋อ P A N T
0: พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงคะโอ้แถวนี้มีหลายเลขมากเลย
8: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling

0: We will start now. Fox.
1: F-R-O-G.
0: Fox.
1: F-O-S.
0: Snake.
1: S-N-P-A-N. D-A-N.
0: Panda.
1: Panda. P-A. Pass.
0: Gecko.
1: Pass.
0: Turtle.
1: Pass.
0: Cheetah.
1: Cheetah. S-H. Cheetah.
2: ไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
3: เสือชีต้า
2: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้ว
4: L E A N L E A R N
0: Control
4: Pass
0: Promise
4: P R O M A S
0: Promise
4: Pass
0: Change
4: C H A N
2: มาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
0: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Worm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops? The effectiveness of the bio pesticide made from local plant was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research to obtain
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะและเช้าๆแบบนี้นะคะก็มาเจอกันกับวาวนะคะวาวจะพาทุกคนมาออกกำลังกายไปด้วยกันดูแลสุขภาพและรูปร่างไปด้วยกันค่ะมาเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองนอนลงที่พื้นเลยนะคะทางบ้านทำไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพกันก่อนนะคะนอนหงายนะคะฟังต้องใช้ดัมเบลให้ด้วยนะดัมเบลวันนี้นะคะใครจะมีดัมเบลเบาๆหรือว่าใครจะใช้เป็นขวดน้ำได้หมดเลยเกรงยืดออกขึ้น4อีกทีนึงยืดออกไว้ตลอดนะคะเข้าศอกประมาณ45องศาจากลำตัวนะแล้วขึ้นมาอีกครั้งนึงค่อยๆวางลงโอเคนี่คือท่าแรกของเรา floor press น
8: ะ
7: ทำกัน10ทีนะตังคิดว่าได้ไหม
8: ได้ค
7: ่
8: ะ
7: ได้นะโอเคท่าต่อมาคว่ำตัวลงเลยค่ะคว่ำตัวลงและเดี๋ยวเราจะใช้เป็นดัมเบลนะคะยังไม่ต้องหนักมากนะทางบ้านนะคะหรือใครใช้ขวดน้ำได้เลยจะเป็น500 ml นะ600 500 ml นะคะเหมือนที่ตังใช้หรือจะเป็นขวด 1.5 ลิตรก็ได้นะลองมาทำดูกันก่อนท่านี้เรียกว่าอาโนเพรสอาโนเหมือนอาโนชวาร์สเนเกอร์เลยนะท่านี้นะคะเป็นท่าประจำของเขาเลยห้ามตัวสายไปสายมาห้ามตัวเบี้ยวนะคะพยายามเกรงท้องเอาไว้ทีนี้นะเดี๋ยวเราจะลองให้มืออยู่กับที่เหยียดขาไปด้านหลังนะคะทางบ้านทำไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะเหยียดขาขวาก่อนโดยพยายามเกรงท้องให้นิ่งที่สุดนะคะป่ายเกรงท้องเหยียดขาขวาวางลงที่พื้นค่ะเกรงท้องเหยียดขาซ้ายวาง

0: 2ทีมบิดข้อมือขึ้นมา
1: 9
0: บิดหัวไหล่ขึ้นมา
1: 10
0: โอเคค่ะอ่ะมาวางอุปกรณ์ลงค่ะมาฝึกท่าที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเบิร์ดด็อกนะเบิร์ดด็อกนะคะท่านี้นะอยากจะเชิญชวนทุกคนฝึกไปเลยทุกวันใครที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยนี่ก็ยากแล้วนะคะทำตามน้องสั่งได้เลยค่อยๆไปด้วยกันโอเคนะสั่งไหวไหม
1: ท่าซูเปอร์แมนคือสุด
0: เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเหมือนจะไม่มีอะไรพยายามบีบหลังให้ลอยตัวขึ้นสูงๆนะคะแล้วก็เกรงนิ่งๆอย่าไปใช้การกระชากขึ้นกระชากลงกระชากขึ้นกระชากลงแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้นะโอเคพร้อมลุยกลับมาที่ท่าแรกของเรานะคะนอนหงายชันเข่าเลยค่ะทุกคนมานอนหงายชันเข่ากันใครมีดัมเบลเอาดัมเบลมาใครมีขวดน้ำขวดน้ำมาเตรียมพร้อมนะคะทวนท่านะคะนอนหงายชันเข่าตั้งมือขึ้นมาตั้งแขนขึ้นมาให้ข้อศอกอยู่ห่างจากลำตัว45องศาเดี๋ยวเราจะทำกัน10ทีนะคะเตรียมพร้อมนะยืดหน้าอกตอนที่ยืดแขนด้วยนะ 1 2 3ไปลุยเกรงท้องยืดหน้าอกไว้1โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะเหยียดแขนขึ้นไปเนี่ยให้แขนอยู่ตรงๆเหนือหน้าอกเราพอดีพยายามโฟกัสความรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อหน้าอกค่ะในการทำทุกๆท่าเลยนะเราต้องรู้ว่าท่านั้นน่ะเราทำเพื่อจะโฟกัสที่ไหนแล้วส่งสมาธิไปที่กล้ามเนื้อนั้นอย่างท่านี้เราจะพยายามกดหัวไหล่ลงยืดหน้าอกขึ้น
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคนยืดหน้าอกขึ้น
1: 10
0: โอเคค่อยๆปล่อยลงมาเยี่ยมมากค่ะเอามาพลิกตัวเลยพลิกตัวเลยนอนคว่ำเลยค่ะนอนคว่ำไว้เหยียดแขนเหยียดขาซุปเปอร์แมนนะคะเป็นซุปเปอร์แมนแลดพูด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ไหวชูเฉยๆไม่ต้องดึงศอกนะคะตั้งดึงศอกได้ไหม
2: ดึงค่ะ
0: ดึงศอกนะอับไป10ชี้1 2 3ปลายเกร็งดึงศอกเหยียดแขนวางค่ะ
2: 1
0: บอกแล้วท่านี้เราไม่กระชากอะไรเลยนะคะเราพยายามเกร็งเอาไว้ให้ตัวนิ่งที่สุดดึงศอกมาบีบหลัง
2: กลับไปวาง
0: เล่นเรื่อยช้าๆไม่ต้องรีบ
2: 4
0: เกร็งกุ้งหันกันมาเกร็งท้องนะ10ชีนะคะป่ายบิดข้อมือขึ้นดันกันทั้งคนค่ะ1เกร็งท้องยืดขึ้นค่ะ
1: 2
0: อย่าลืมว่าตอนที่เราเหยียดแขนมันจะเหมือนเราไปข้างหลังนิดนึงยิ่งถ้าใครกล้ามเนื้อตึงๆนะคะพยายามผลักมือไปข้างหลังนิดนึงและเหยียดแขนที่สุดตัวนิ่งๆมั่นคงไว้นะเท่าไหร่แล้ว
1: เสร็จค่ะ
0: เสร็จแล้ว3ชีตั้งเก็บท้องมาให้พี่นิดนึง
1: แ
0: ปดเก่งท้องทุกคนเก่งท้องค่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากวางดัมเบลลงค่ะลงมาอยู่ที่พื้นกันนะคะฝึกแกนกลางลำตัวนะคะรอบนี้ฟังลองชาเลนจ์ตัวเองในการเหยียดขาไหมแขนอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนอีกทีเดียวมาเกรงท้องเหยียดและกลับมาวาง
1: 10
0: โอเคท่าไหนยากสุด
1: ซุปเปอร์แมน
0: ซุปเปอร์แมนยากสุดหรอเนี่ย
1: ซุปเปอร์แมนยากสุดค่ะ ไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าแบบถ้าเราทำท่าให้ถูกมันจะแบบมันตึงมาก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องพยายามแบบเกรงแล้วก็พยายามไม่กระชากคือบางคนทำท่านี้จะแบบเหมือนกระชากขึ้นกระชากขึ้นกระชากขึ้นอะจริงจริงมันต้องแบบพยายามโฟกัสไปที่หลังกับก้นแล้วก็สควีซให้แบบกล้ามเนื้อเรายกขึ้นลอยเหนือพื้นแล้วก็เพิ่มด้วยการบีบขึ้นมาอีก อีกรอบนึงนะอีกรอบนึงไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: พี่ให้นั่งพักหายใจอีกแป๊บหนึ่งนั่งพักหายใจกันแป๊บหนึ่งทางบ้านนะหายใจลึกๆยาวๆนะคะพักระหว่างเซตนะเราพักกันประมาณ1นาทีเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ชาเลนจ์ตัวเองนะคะทำท่ายากไปพร้อมกับวาวได้เลยนะหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักใครใช้ขวดน้ำ500 600 ml เพิ่มเป็น 1.5 ลิตรได้เลยนะคะถ้าใครอยากหนักขึ้นชาเลนจ์ขึ้นนะหรือใครมีดัมเบลอยู่ที่บ้านหลายคู่นะคะลองเลือกให้หนักขึ้นอีก1สเต็ปนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันพร้อมไหมมาลุย
1: พร้อมซะยิ่งกว่าพร้อม
0: พร้อมซะยิ่งกว่าพร้อมค่ะนอนหงายเลยค่ะทุกคนมานอนหงายชันเข่าค่ะฟลอร์เพรสนะบอกแล้วนะคะท่านี้เราต้องพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อที่หน้าอกของเราให้ได้นะ
1: ค่ะ
0: เกรงท้องนะคะขวดน้ำมาดัมเบลมาค่ะตั้งมือขึ้นมาข้อศอกห่างจากลำตัว45องศานะคะเกรงท้อง

0: กดหัวไหล่ไว้ยืดหน้าอกขึ้นถ้าพร้อมแล้วป่อย10เหยียดแขนขึ้นพร้อมกับยืดหน้าอกนะคะพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกให้ได้แขนขึ้นตรงๆล็อกข้อมือไว้ไม่สายไปมานะคะ
1: 4
0: โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกเหยียดขึ้นไว้จับความรู้สึกให้ได้มา
1: 8
0: อีก2ทีเกรงกล้ามเนื้อหน้าอกไว้บีบเข้าหากัน
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะบีบเข้าหากัน
1: 10
0: โอเคค่ะวางดัมเบลต่อที่2ของเรานะคะคว่ำตัวลงนะทุกคนนะเหยียดแขนเหยียดขานะพร้อมกันนะคะรอบนี้ใครที่ทำแบบยกมือขึ้นเฉยๆรอบนี้ชาเลนจ์นะดึงศอกไปพร้อมกับวาวกับน้องตังนะคะ10ทีนะ1 2 3ไปลุยเกรงเยอะๆดึงปล่อยแขนกลับวาง1ไม่ต้องรีบค่อยๆไปด้วยกัน
2: ฝากตังนับพี่ๆนะ
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องแหงนคอขึ้นนะมองพื้นเอาไว้จะได้ไม่ปวดคอนะ
1: 4
0: แต่ให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อหลังกับก้นเยอะๆทุกคน
1: 5
0: มาเกรงไว้ดึงศอก
1: 6
0: นิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวสู้ไว้สู้ไว
1: ้
0: อีกนิดเดียวจะจบแล้วแล้วเช้านี้ของเรานะคะจะได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่นิดเดียวค่ะมา
1: 9
0: และเหยียดแขน
1: 10
0: เยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหเหงื่อออกเหมือนกันนะคะเนี่ยเหงื่อออกเหมือนกันนะคะอ่ะมายืนขึ้นค่ะมาๆๆหัวไหล่นะหัวไหล่นะมาไหวไหม
2: ไหว
0: เหงื่อแตกเหงื่อซึมกันแล้วทางบ้านเป็นไงกันบ้างคะเอามา1 2 3ปลายพลิกมือดันค่ะ
1: 1
0: สู้ๆนะคะทุกคนเกรงท้องไว
1: ้2
0: เหนื่อยแค่ไหนขอท่าถูกไว้ก่อนเกรงท้องไว้ก่อนมาค่อยๆหมุนมือชูขึ้นนะคะไปด้วยกันไปด้วยกัน
1: 6
0: พอค่ะถ้าถูกไว้ก่อนไม่ต้องรี
1: บ8
0: อีก2ทีเท่านั้นค่ะมา
1: 9
0: สู้มาดันขึ้นมาและ
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะโอเคมาสุดท้ายลงมาที่พื้นชาเลนจ์ทางบ้านนะลองเหยียดแขนเหยียดขาพร้อมกันกับวาวนะตังหนูเลือกได้เลยหนูจะเอาเวอร์ชันไหน
2: 2อย่างเลยค่ะ
0: 2อย่างเลยนะความรู้สึกเหมือนเราทำแพลงเอาไว้เกรงไว้
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคนนิ่งๆๆๆกลับมานิ่ง
1: ๆ10
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแท็กหนูหน่อยเก่งมากเก่งมากค่ะทุกคนโอเคนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนหายใจหายคอเป็นยังไงบ้าง
2: รู้สึก
0: ยากที่สุดคือซูเปอร์แมนเหมือนเดิมเปล่า
2: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงคะพอทำครบ4ท่าแล้ว
2: รู้สึกเบาค่ะ
0: เบานี่คือจะเป็นลมหรือเปล่าหรือเบาแบบโอเค
2: ก็รู้สึกเบาเพราะถ้าแบบไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยถ้าแบบแค่ทำท่าเดียวก็หอบแล้วอะแต่อันนี้คือแบบ
0: สามารถต่อเนื่องได
2: ้ใช่ใช่คือแบบมันต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็มาสิครับ
0: นี่พร้อมลุยพร้อมลุย
2: พร้อมลุยพร้อมลุย
0: ผ่านมาแล้ว10วันก็แบบโอเคลุยต่อเยี่ยมมากเลยค่ะทั้งบ้านเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆอาจจะยากนิดนึงเพราะเราเป็นการปรับพฤติกรรมนะปรับการออกกำลังกายนะคะแต่ความสำคัญมันคืออยู่ที่เราเริ่มนั่นแหละถ้าเราเริ่มแล้วเราต้องไปต่อให้จนสุดค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันแป๊บนึงเนาะเรามายืดเหยียดกันไหนๆนั่งแล้วนะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิสบายสบายเลยนะคะนั่งขัดสมาธิสบายเราจะยื่นมือออกไปโกงสะบักไปด้านหลังค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายนะคะอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนขึ้นลึกๆยาวๆผ่อนคลายค่ะยกเท่าที่ไหวให้ถึงความตึงที่เรากำลังผ่อนคลายนะไม่เอาเจ็บนะคะคลายออกนะคะแขนขวา

มาด้านหน้านะมือซ้ายอยู่ด้านนอกนะคะกดเข้าหาตัวเยอะๆหันหน้าไปทางด้านขวานะคะแตะไปที่เข่าซ้ายมือด้านซ้ายซับพอร์ตไปที่ด้านหลังแล้วสั่งยืดตัวตรงบิดไปมองด้านหลังให้พี่ค่อยๆบิดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงคอยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห่วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกแล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านการทรงพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่ราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้เมื่อถึงเวลาฤกษ์คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษาวาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงซึ่งเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์จัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

21ตุลาคม2569เวลา 16:26 นวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศ

0: เทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
1: สู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการ Asia Financial Holding และนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลด้วยกล่าวถึงความแตกต่างของเมืองต่างๆที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสแต่ยังมีอีกหลายเมืองที่ผู้คนยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประวัติราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายภูใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินและครอบครัวเลิศสุทารสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทบรูปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดองคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประนอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหรือชพด. HDTณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศวภาเอกยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีย
1: กเลิกฝ่ายสมุหพระกลาโหม
2: ขอรับ
1: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
2: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
2: ้ขอรับ
0: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้ว
2: ฮึ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยัง

0: ายหลายช่วงจากในตระกูลบ้านต่าง
1: ๆ
0: นะฮะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
1: อ
0: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
1: ะ
0: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมๆแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนแบบผ่อนคลายสบายๆ อย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็เป็นนวดเขาเจ็บไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะฮะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้น

0: ก็นั้นมีข้อแตกต่างก
1: ัน
0: นะฮะ
1: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
0: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อยนะ
1: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณ
0: ครับ
1: ค่ะมีหลักการยังไง
0: ยังมีจุดลมปราณอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุด
1: โอ้โห
0: กระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปราณเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือแรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปราณก็กระตุ้นให้จุดลมปราณพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
0: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพ
1: ค่ะ
0: แต่บางจุดเราก็แก้อาการได้ผ
1: ล
0: แล้วแต
1: ่
0: นะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยม
1: ัน
0: ทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะแล้วสมมติว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วหรือว่าแก้อาการหวั่น
1: อ๋ออาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปราณได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ร่องของไงนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจ
1: ุ
0: ดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับมันช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วน
1: ะ
0: เวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ง่ายๆนะครับ
1: คุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะช่วยได้บ้าง
0: มันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไม่ให้หมอรักษาที่ไหนไม่หายเกี่ยวกับภายในแล
1: ้
0: วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วยมันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยดิกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
1: ้
0: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยอะไรเยอะนะฮะในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลแน่ที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาร
1: เป็น
0: ถ้วยชุดปั้น
1: ดูดอากาศใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต
1: ่างเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได
0: ้
1: หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะนะภายในถ้วยในบรรยากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
1: ปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคนะหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาม
1: าที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
0: มีให้เห็นได้เลยครับอย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อยต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเจ็บที่ไหล่วางที่ไหล่ก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าคล่
1: อง
0: นะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค่ะ
0: บางเรื่องมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วนยังมีริ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้ว
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
3: ่สาวๆเตรียมน้อมโคราชมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมอวิทยาสอนครับ
4: มออไม่เสมอนะพี่ไม่ได้มาเล่น
3: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR

0: kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
1: 140 baht.
2: Ectomycorrhiza fungus, Barometer earth stars on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water, thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the diptera carp
3: ทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้200คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
4: 5 4 3 2 1 Time's up เป็นอันว่า200คะแนนนี้ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
5: ขอที่ mainly used for chatting it allows you to chat in groupsand send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number 4. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. Few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right?
4: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมซึ่งน้องๆมอวิทยาสอนนะครับของเดิมก็มีอยู่3คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับ you got 0 points from this one ไม่เป็นไรยังมีอยู่ยังมี
6: เราจอง
7: 3คะแนนนะ
4: อ่ะเรามาเริ่มการแข่งขันนะครับในเกมที่7ของรอบ semi-finals นะครับเริ่มที่เกม VTR
8: is influences the people there prefer the small rice noodles sen lek to the vermicelli or sen mi but they call the dishes made with sen lek noodles sen mi here the noodles are stir fried with different sauces and fresh ingredientsand are usually spicy, like most of the food in this region. Apart from Lam Plai Ma stir fry noodles, they are
9: select and selection me in the Isan culture.
4: Your answer! Correct! Okay, for the next 200 points, this game is called What Should We Do? Ken and Ing, นะครับ So, the challenge isWe need you guys to arrange these items according to their densities from lowest to highest. Meanwhile, you guys from Sathichula, you say orange has the lowest density, followed by the watermelon, the raisin, carrot, and then the grape. 200 points goes to the Walt Disney Company in.สาธิตจุฬาตอบว่า
9: JJ Abrams
4: Your answer
10: Correct
4: เดี๋ยวพี่เต้ยังอ่านไม่จบเลยอ่ะ As an entrepreneur ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Company ในปี2022บริษัทที่ว่านี่คือ
11: Lucas
4: Lucasfilms นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆ Clue number 3 Here's one of
12: the 15The flume is set 5 meters long, 2.5 meters wide, and 1.35 meters deep. It can generate water currents at 7 levels of speed, the fastest being 2 meters per second. The swimming flume is used for counter-wave short-distance swimming to develop strength and speed.
13: Okay, right now. และเวลา 12 นาฬิกา ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.com
14: Good morning, how are you, Jack? What's your name, Brian?

0: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรา
1: ทัวร์โลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือ
2: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
0: ดูว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นการ
3: ง่ายค่ะ
4: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
3: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: เชฟเดอะบอสนะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออก
5: In province in south part of Thailand
6: but you know I think is the biggest island of in
5: Yes it's have right? island a lot of Phuket it have many like a PP island
0: my friend อยากจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะ

0: in Thailand. I'm from Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is have information about the Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really?
2: Yes.
0: I'm studying English gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
3: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
4: yes and play ฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
5: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
7: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
6: ึ่
7: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
6: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
8: Okay,
0: let's go!
9: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
10: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
11: how sweet?
4: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
12: Are you ready?
4: Thai people can.
12: One of the plates. But there's an English. Please don't touch the bowl.
4: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
11: Yeah.
12: In old Thailand.
4: Yeah.
12: You make in old Thailand.
4: Yeah.
11: Is it fruits?
4: Fruits?
11: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
12: Are you making
4: sweet?
11: But, what's the flavor?
0: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
8: Okay.
0: Let's go.
4: Let's go.
12: Kanom kluai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour. Coconut.
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ย

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองนะ
2: See how many stones they built for this?
3: Oh. You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมาย
3: Yeah, but next we have to go to พะเนียดช้าง Home the elephant and elephant.
5: The home of an elephant.
3: Yeah, พะเนียดช้าง
2: What are you doing there?
6: Oh, with a bike.
5: Yes, with a bike.
3: Yeah.
5: We go ride a bike to Pa Niat Chang.
3: Yes. Yes. So let's go.
5: Let's go. Everyone wants to go to Pa Niat Chang.
7: Take a photo first.
3: Oh, before going.
5: So, sorry,
6: Ruth? Can I stay to take
3: this? Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
8: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพะเนียดช้างซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพะเนียดช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพะเนียดช้างได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: do you have the phone number of cat
11: You have?
3: Patrice, yes.
10: Okay, เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพะเนียดช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพะเนียดช้างพอไปพะเนียดอาจจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
13: Do I get the food from them later?
5: No.
10: แต่จะหมดนะครับอยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
13: Do I get the food from them?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
8: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะ ต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
9: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นAMยัง
9: เป็นAMยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะ

0: และมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ It is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหน
1: ู
0: ว
1: ่
0: า It is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
1: 1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: เราจะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
7: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drug left in the community which increases the burden of national medical expensesThe research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Suan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
8: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
9: มาคืนยาคุณทาน
7: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day Patient hyperlipidemia and diabetes which will be worse if the patient takes inappropriate medicineVideo clips of NCD patients who have seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that the best solution is medicine back

คุณผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปมั้ยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าไซแล้วก็อย่างนี้ครับไซเอนนั่นเองครับไซเอนเนี่ยคล้ายๆเอนเนี่ยนะฮะ science นั่นเองครับผม science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากซื้อเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ ceiling แน่ไม่ใช่นะครับsailing เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่า sailing นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ sailing นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ sailing นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่า cupboard นะครับ cupboard แต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboardวิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต

is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาเหตุเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboard ตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawerบางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the drawer ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum เนี่ยครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuumcleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินน่ะดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่ง Can I have a deluxe เขาออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่ deluxe นะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits you งงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูทตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร SUIT เพิ่มตัว E เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite SUITE ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า suite ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a suiteคุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูตรหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูตรแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่า sunbath ครับถ้า sunbath นะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ bath bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดก็เรียกว่า sunbathe นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbathe ครับวิธีการจำครับ sunbathe on the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองนะครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ Iceland แม่ได้ยินกันประจำนะครับ Iceland อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงว่า Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า Learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า Learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะ Finland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ Ladaland ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผม land นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือ Island ไม่ใช่ Iceland หรือ Iceland นะครับถ้าออกเสียง Iceland จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่2ข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์เนี่ยนะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกนะครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ else aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้

สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบาย convenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัว jet ครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเขาเรียกว่าโยเกิร์ตนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาถามคุณว่า Do you like yogurt คุณบอก Yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกิร์ตดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกิร์ตวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น Do yoga ไม่ใช่ play โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะครับอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยหรือครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระเอียดนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a yซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแอท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ circular quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับคลาร์กคีนั่นเองครับคีนะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะฮะผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีแรงนะครับมันคนนั้นมันเพียครับผม P I E R เพียร์แล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q U A Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนึงที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tom Rider ถ้า Tom Rider ก็ผู้หญิงขี่ Tom ถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงนะครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่า Tom ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษ Tomb ครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R A I D E R ไม่ใช่ R I D E R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูม Raider นะครับไม่ใช่ Tom Raider และไม่ใช่ทูม Raider อย่างแน่นอนครับคุณชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้มั้ยครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่มั้ยฮะ
ซึ่งไอ้เหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ IRON ก็

คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น Iron Man นะครับไม่ใช่ Iron Man นะฮะ Iron Man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมอยู่ด้วยไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผม Iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็ก Iron Man ครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบออกเสียงว่า democracy democracy แปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่า democracy นั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะ democracy ครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็น democracy เหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู่ COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ chance chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance นี่นะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด D E S E R T นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is deadin the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist 2คำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์2พยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist 3พยางค์ครับผมน่ะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่าWhy did you come to America? Oh, I'm a terrorist. ผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ The tourist is a terrorist. นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราวผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า gown gown นะเหมือนกาวฮะเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่ gown นะครับ gownถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละLegend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมทอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมทอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมทอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free

นะครับและอยากจะซื้อเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยนะครับเป็นกล่องยาวๆว่า can I have a cotton one cot one cottonฝรั่งก็งงเสียที่จริงนะครับไอ้คำว่าคอตหรือคอตตอนที่เราพูดกันนะครับคอตเทนมันผิดนะครับมันมาจากคำว่าคาร์ตันดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับคาร์ตันเป็นพี่น้องกับคำว่าคาร์ตูนกับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาร์ตีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุงSWORD ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle แม่ vehicle vehicle vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicleถูกต้องครับถึงจะเป็น HI นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However,Outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Konsawan province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but alsoaffect the household economy. It's for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Konsawan that can be used to eliminate major pests.We found that two local plants, Kosang and Mamuang Homengwan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of Nakhon Sawan. The research![

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะ

แต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about ThailandWhat do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก Number 5 How do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะอันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: นี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับ

0: ตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19 20คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
3: 48
1: 49 50
0: 50ไม่ใช่ไฟนะคะ50 50ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทําไมครูถึงให้นับแค่60ทราบมั้ย
4: ทําไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
5: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้มั้ยทําไมถึงให้นับแค่60ทําไมไม่นับถึง100
6: จะให้
5: ถึง2อะไรคะ
4: ทําไมถึงนับได
0: ้ทําไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
6: นาท
0: ี
6: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เนาะ
6: ค่ะก็เดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือ

0: บายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
0: แบบเมื่อกี้ไงคะ
2: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
0: อ่านว่ายังไง
3: ทูทีทูทีวันทูทีวันวัน
2: ใช่
0: เข
2: ้
0: าใจได้ยัง
1: ทูทีวัน
0: เข้าใจได้ยังครับโอเคกลับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวลองดูนะ
4: โมดี
0: ้
2: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
0: ค
2: ุ
0: ณจะเขียนแล้วนะคะ
4: ทูทู
0: มาไปยี่สิบเอ็กอาเอ็กเอ็กเอ็กแล้วก็เอ็ก
4: ทีวัน
2: ยังไม่ใช่
0: เอาลงก่อนดูคุณนัทหนึ่งถึงสามนะคะ
4: ดูเมื่อวาน
0: หนึ่ง
2: เอ21ยังไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่ครับ
2: เช่นเดี๋ยวก่อนนะ
0: เ
2: ช่นครับก่อน
0: 1 2
4: 11 11
0: 1
4: 11
0: เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หู
4: ตั้งที
0: ่1ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนสองยันสองเลยซับคนน
2: ี้
0: เอ็ก
2: โอเคนะได้ละถ
0: ู
2: กแล้วนิสาค่ะอันนี้เนาะ
0: อัน
2: เดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอ็กซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่า8ไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะ8นะ8ไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะ8นะคะแล้วก็11นะ711คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ711เนาะเดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ

0: ถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
2: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
2: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
2: ซ้าย
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
2: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
2: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีหนึ่ง turn left ด้านไหนคะ
1: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
1: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run wing นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
1: dance
0: ทำอะไรคะ
2: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: เต้นยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง laugh ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลาย
2: แล
0: ฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอลเพย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร
2: wash hands
0: ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
2: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: กิน
0: ทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrink
2: ดื่มเหล้า
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a shower take a bath
1: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
2: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือ

0: ใช้คานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้อ่านี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
1: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำ เอาอย่างนั้นนะโอเคอ่ะสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะโอเคเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟังListen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆอ่ะพวกเรากำลังสบายจุบมือท่านปบมือท่าน
1: โอเคค่ะ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะ
1: okay,
0: เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำ
2: 40
0: อย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดี
2: สวิม
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้
0: โอเครอดรอดรอดหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: right
1: เดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยSleep ให้ทำอะไรเอ่ย
2: Sleep
1: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: Sleep คืออะไรคะ
1: Sleep คืออะไรคะ
2: Sleep
0: นอนทำท่ายังไงดี Sleep
1: ดีคะ
0: โอเค
2: พูดนี่ต้องเปิดเสียงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
2: ครับ Pop
1: เล่นเพลง

0: okay. Sit down and sleep.
1: Sit down ค่ะไม่ใช่
0: sleep. Wake up, wake up.
1: ตื่นแล้ว
0: Wake up. ตื่นนอน get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลองฟังเพลง
1: เอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ล
2: แดง
1: ได้ไหมคะ
2: เปิ้ล
1: มันละกอง
0: เอาเมาคลีไหมเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพ
0: ี่พี่เต้นด้วย
1: ลองไปค่ะ3 4
0: คนที่น่าจะชอบนะ
1: แต่
0: ว
1: ่า
0: โอเคโอเค
1: เอาไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือ5ครั้ง
2: ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
1: แล้วเม
2: ื่
1: อก
2: ี้ขว
1: า
2: หนึ่งขวา
1: อะไรเลย
2: ขวา
1: ขวา
2: แล้วซ้ายไปโรงเรียน
1: อาบน้ำ
0: ตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้อะไรดี
1: ทเวนตี้โฟร์ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาล้าง
0: เทคอะบาส
2: ตีลังกาสาด
1: เอามา
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ้น้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Serpentarium นะคะ
0: โอ้โห Serpentarium Serpent คิดถึงอะไรครับ
1: serpent ผมคิดถึงงูครับ
0: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ serpent ก็คือ snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ที่จะก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา serpent กันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยเหรอ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับ
1: โอ้
3: ที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ้
0: โหเยอะมากเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่น snake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีเฮ้ยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้นภาษาอังกฤษว่าย ังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่างขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
0: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้าปาก
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้โหฟันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงนะฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักน่ารักก็ teeth หรือ tooth ก็ได้อะ
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: มันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้ามาเลย
1: แล้วงูนี้ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีคร
1: ับ
3: รวมถึงจระเข้ก็มี
2: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัสหรือเปล่า
3: ตัวใหญ่เกินไปครับ
2: กินไม่ได้กินไม่ลง
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
1: ไส้มันเหรอ
3: ไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส้
2: ไส้หรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
3: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะคร
2: ับ
3: เราเรียกว่าเฮมิพีนิส
2: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าพีนิสครับพีนิสก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
1: โอเคโอเค
2: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
3: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
1: แล้วเวลามันอึมันถักถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนนะครับ
3: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งอึทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นมั้ยครับก้อนดำๆ
1: โอ้โห
2: ก้อนใหญ่ๆอยู่น
1: ู่นก้อนใหญ
3: ่ๆอันนั้นคืออึงูครับส
1: ่
3: วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
2: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอึอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
4: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกัน

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียกว่า Snake Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวๆแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า Venomous Snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ Venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ Non Venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ Venomous มีพิษ Non Venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ Hawk Nose ครับเป็น Western Hawk Nose
1: Hawk คืออะไรเคยได้ยินไหม Hawk
2: ไม่เคยครับ
1: เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
2: แต
1: ่หมู
2: อ๋อหมู
1: ใช่ Hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้ว Hawk กับ Pig ต่างกันยังไงครับ
1: Hawk ก็คือหมูป่าPig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับต้องลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังหนูแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ
1: ้มันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บีม
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายครับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู่
0: ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้
2: ใหญ่มาก
1: เดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามดูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: King Cobra
1: ถูกต้องครับ King Cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่าอย่างไร
2: Cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ว้ายตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไททันอนาคอนด้า
0: ตัวนี้เป็นอนาคอนด้าเราเห็นในหนังบ่อยๆ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นงูญาติกับไพทอนเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อนาคอนดาจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นไลเต็กกูเลเต็ดไพทอนเป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2 อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้ครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้ว

0: ก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulation เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
2: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
3: เพียงดีละครับในช่วงปลายฤดู
2: งูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
3: โดยพิษของงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวังแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเรามารู้ของงูจากในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัง
2: เอาล่ะครับหมองูจะจับงูแล้ว
3: การจับงูของพี่งูเห่านี่ง่ายมากเลยนะคะรูปร่างเลยค่ะ

0: ตรายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัว
1: ไอ้งูที่อยู่นะคะฟังนะชงเข้ามาหอกูอย่างรวดเร็วนะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดน้องโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้ไหมครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
2: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
4: ส่งโรงพยาบาล2คน
3: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
2: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
3: ก็จะมีทั้งห้ามขันชะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการ

0: วิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆแล้วง่ายมากมีแค่ 2-3 อย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฝือกเหมือนใส่เฝือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
1: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: thrilling
1: เช่น the performance the show was thrilling โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
2: brave
1: จริงครับ brave are you brave
2: with snake
1: yes
2: no
1: โอเคใจกล้านะครับก็คือ brave August is very brave but not with snakes เรื่องหนูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
2: thesis
1: แปลว่า
2: อ
1: ุจจาระนั่นเอง thesis คำที่สอง
2: venomous
1: แปลว่าม
2: ีพิษครับ
1: แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
2: non venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
2: แล้วก็กดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ alright well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า let's go we're gonna play with the snakes so long see you again guys
2: bye
1: bye ตัวนี้พันอะไรครับ
3: นี่คือคอนสเนกค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอยู่นิ่งๆแค่นี้เลย
1: เขาจับด้วยเดี๋ยววางก่อนวะ
3: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวนิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะ

0: ู้สึกว่าอันนี้มันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบปโทปเอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับม
1: ัน นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไงจ๊ะ
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมาก
1: ๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย์เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: อ๋อสำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
1: า
0: ะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละเปาะยังไงจัน
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธ
1: อ
0: ันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบ มีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วล่ะเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิญญาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิญญาองค์กรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบงานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือน what ละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำใ คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้างเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งห้างอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพ

0: ขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มที่สำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งี้ว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคน

0: เข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สําคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเรามั้ยเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากําลังแบบความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้มั้ยอันเนี้ยก็เป็นส่วนสําคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วต้องอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็ประมาณสัก5-6 ปี
0: ได
1: ้นะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ก็ยังเลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายนี้คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
1: อ
0: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในรอบแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: เคยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆคนณตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
0: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
1: มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเรา

0: สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: อาจารย์เจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นึงอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
1: ค
0: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทางคอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกอาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบ

0: อ่ะทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วเจนอ่ะต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเป็นไงคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LLTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: ชาญประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเฮ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกล
0: ับ
1: หน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: ครับ
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขาว่าอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์ได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวณิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบปโทปเอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับม
1: ันนักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างยังไง
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมาก
1: ๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ

0: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย์เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
1: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
0: ทำยังไง
1: ครับก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เราก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเ
0: น
1: าะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงจัน
1: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
1: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
0: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆเข้าทางนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
0: อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
1: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆ ก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความ

0: สุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมจัง
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการเรียกจิตวิญญาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิญญาองค์กรใช่ไหมในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย
0: ์ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือน what ละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากระโชกโค้งห้าอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าต อนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็มาสัก5-6 ป
0: ี
1: แล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
1: อ
0: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2 ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบเป็นเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟัง
1: ร
0: เราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ
1: เคยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
0: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค่ะ
1: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
0: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2 ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
1: แก้ปัญหาไงดี
0: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น พยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
1: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
0: มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวล
1: รู้
0: สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการ

0: อันแก้ไขปัญหาอะไรได้ okay. รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอะ okay. มันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
1: okay.
0: แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ
1: ์
0: บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: อาจารย์เจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนจะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแล้วแบบลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
1: ค
0: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทางคอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็นสองทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยค่ะพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้ว
1: okay.
0: นะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้

0: ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้เราเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเพื่อนๆคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับนึงนะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแกลบและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกล
0: ับ
1: หน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: ครับ
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for ไฟนะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น Life Insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อ dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbsLoss of limbs ที่เรา covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์หนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหว

ไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Five นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับ

Company pays the face amount to the beneficiary. The insurance company pays the face amount to the beneficiary. บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะAnd that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ

how many were injured. อีกประโยคนึงนะคะ he was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Five ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มเดี๋ยวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the

0: invitation
1: เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ sorry I'm afraid I don't like it sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอน

ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องสาวของคุณนะคะครูพี่แนทลืมแล้วหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่กุ๊กๆจะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีเลย
3: โอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
4: Hello my name is Gugai Kun Stefan secretary how can I help you
5: Can I speak to Stefan, please?
4: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเลี้ยงสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking, please?
4: Who's speaking, please?
5: I am Stefan's wife.
4: Huh? Wife? How to spell?
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
4: how do you spell your name please
5: W-I-F-E
4: Okay, I will tell him for you. Hold the line, please.
2: ถือสายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
6: Hello, okay, what's going on?
4: Hey, boss. A lady named Mrs. White calling you.
6: Mrs. Wife?
4: Yes.
6: How do you spell that?
4: W-I-F-E.
6: Huh? My wife is calling?
4: Huh? Your wife is calling? มีบอสโทรมาเหรอคะ
6: ใช่เมียผมเอง
4: ฮะ
6: ฮะ what no nothing okay tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes okay
4: you lie
6: just do as I say okay
4: okay bot do what again
6: oh my god okay tell her like this I am running an errand and I'll be back in 20 minutes
4: okay bot
6: okay thank you
4: bye
6: okay
4: ค่ะ I'm sorry to wait you long time
2: sorry to keep you waiting
4: sorry to keep you waiting Mr. Stefan running around and back 20 minutes okay
2: Batman, good boy.

0: please
1: just a moment please อะไรอะคะ
2: โอ้โห running run เดี๋ยวเขาก็นึกว่าไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งเนี่ยนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand e r r a n d run an errand แปลว่าจะไปทำธุระso นายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมาอีก20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองค่ะว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
1: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can't contact him Die? Sorry to hear that. Okay, I will tell him for you. Okay, bye.
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า Who ไหมคะ
4: ครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who speak in Chris? ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะ
3: มาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
4: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวหนึ่งค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
3: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
4: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
3: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่ค่ะมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
6: ้ตำหนักใหญ่
5: ที่มาที่ไปใช่
6: ถ
5: ู
6: กต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as great mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
5: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe Princess Mother and her grandchildren.
6: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในไหม
5: ไปเลย
7: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายTelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
8: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสัปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงษ์วรุฒปังสิงห์วงศ์คุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
9: ครับ
8: โอเค so first question how did this get its name วังสะปทุม
9: well
0: Wang Saphatthum roughly translates as the Palace of the Lotus Pond.
6: Yeah, yeah.
0: And the name derives originally from the area which this place occupied, which is a marshland known as Thumbathum Wang.
9: Marshland is called a hnong.
10: It used to be rice field. Can you imagine?
9: Rice field, it's called a nakao. It's called a palakon. It's called a palakon. Yes. And
10: before,
9: it was called a palakon. It's called a palakon. It's called a palakon. Wang Saphatthum.
10: Right.
0: And it was acquired by His Majesty Rama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
9: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn, who else stays here?
0: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
9: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
0: ์ Such as Her Majesty, the Queen Grandmother, Queen Savang Watana. It was the residence of her son, the Prince's father, His Royal Highness Prince Songkhla. And it was also it has the virtue of being the residence of Their Majesties Rama the Eighth and Rama the Ninth during their childhood.
9: Oh, เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพรหมสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะฮะสมเด็จย่าก็อยู่และรวมถึงในหลวงของเราด้วย
10: ใช่ทั้งสองพระองค์
9: ทั้งสองพระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
10: This is actually initiated by the king's idea.
9: Mm-hmm.
10: He wants his grandmother, Queen Sawang Watthana, to be known to the public.
9: Uh-huh.
10: So when Princess Mahajakri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work
9: ในหลวงท่านเนี่ยคือก็เรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
10: If you visit this museum you will see her achievement I'll say she's the pillar and she has of families and she has laid so much foundation for His Majesty the King's work the queen including princess mahajakri ท่านได้ทรงทําหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
9: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสําหรับ
10: ในด้านความคิดการทํางานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่เอครูพี่นัทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่นัทเจอคำว่า whose ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า whose เนี่ยจะต่างกับคำว่า whom แล้วก็ who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า whose นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า whose ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น whose bag is this นี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า whose ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า bag เป็นคำนามค่ะ
3: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom whose กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom หรือ whose TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ who นั่นเองค่ะ who that man ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า who กับประธานนะคะ
4: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ whose ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า whose นะคะที่แปลว่าของใคร whose book is thisหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า whose ถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
3: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
11: Good morning Vocab King.
12: Let's play spelling.
11: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
13: H-E-X-A-G-O-N.
11: Correct! Great job! 1 point.
14: จบแล้วนะคะที่บอกว่าหมวดนี้สบายใจง่ายมากนะมาฝั่งน้องจีนบ้างค่ะ
11: Your first word is dentist.
13: D-E-N-T-I-S-T.
11: Correct! Wonderful!
14: Easy. ตอนนี้เสมอแล้วนะคะ1ต่อ1ค่ะ
11: Alright, your second word is rhombus.
13: R-H-O-M-B-U-S.
11: Correct! Excellent!
14: เอาละค่ะคำที่2ถูกไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
11: Your second word is overbite.
13: O-V-E-R-B-I-T-E.
11: Correct! Excellent!
14: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2ต่อ2เองวันนี้เราจะไปเซ็นเด่นหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
11: Your third word is crescent.
13: C-R-E-S-C-E-N-T.
11: Correct! Well done. 3 down.
14: ตอนนี้ดูยี่สตรองมากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
11: All right. Your third word is bacteria.
13: B-A-C-T-E-R-I-A.
11: Correct! Excellent!
14: น้องจีนก็มาแรงไม่แพ้กันเลยยัง3ต่อ3อยู่นะคะไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
11: Your fourth word is rectangle.
13: R-E-C-T-A-N-G-L-E.
11: Correct! 4 out of 4.
14: ดูยี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
11: Your fourth word is mouthwash.
13: M-O-U-T-H-W-A-T.
11: Mouthwash.
13: M-O-U-T-H-W-A-S-H.
11: Correct, you got it.
14: Very close.
11: Very close.
14: มากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
11: Your word is triangular.
13: T-R-I-A-N-G-U-L-A-R.
11: Correct! 5 out of 5.
14: จะได้ไม่ท้อไปยังไงพี่คำที่5ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
11: Here we go. Your word is periodontal.
13: P-A-R-I.
11: Periodontal.
13: P-E-R-I-O-D-O-N-T-A-L.
11: Yes! Correct! You got it!
13: I don't know that word.
11: It's okay.
13: I'm guessing.
11: Good guess, I heard it.
14: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5ต่อ5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้ากับ Sudden Death!
11: Yeah!
14: ขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling.
11: Alright, your first Sudden Death word is Octagon.
13: O-C-T-A-G-O-N.
11: Correct! Excellent! One down.
14: น้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยี่เข้ารอบเลยนะ
11: Your first sudden death word is enamel
13: E N A M A L
11: enamel
13: E N A M O L
11: enamel
13: E A N M
11: O so close great job one little letter enamel E N A M E L
3: น้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
3: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค
4: ่
3: ะ
4: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
3: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
4: Scientist
3: นักวิทยาศาสตร
4: ์ Chemist
3: นักเคมี
4: Biologist
3: นักชีววิทยา
4: Artist
3: ศิลปิน
4: Pianist
3: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะนอกจาก IST นะคะคำที่ลงท้ายด้วย IAN ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะ ตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง magician นักมายากล musician นักดนตรีค่ะ
3: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลองทายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย scientist ถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่สามนักเคมีใช่แล้วค่ะ chemist คำที่สี่ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะ pianist นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
4: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูอยากจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะ electrician บรรณารักษ์ถูกต้องค่ะ librarian นักการเมืองเก่งมากเลย politician นักมายากลใช่แล้วค่ะ magician นักดนตรีเก่งที่สุดเลย musician เก่งมากค่ะน้อง
3: ๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะ
4: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
15: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
16: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
15: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโทมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆๆๆชิ้นนี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กนะเป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่สุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
16: ถังน้ำ
15: ถังน้ำ
16: ถังน้ำเล็ก
15: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดีว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกพอดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
16: ช่างกิโล
15: ไม่ใช่ลูกนึงก็100เยนไงมันก็ไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้าน100เยนดูดิ100เยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
16: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ่ะ
15: อ๋อนี่ภาษี
16: อ๋อภาษีเหรอ
15: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะคือมีของสดด้วย
16: ใช่บางทีแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
15: คืออยากจะบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนใครไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
17: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
15: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดิว่า100เยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไง
18: พนักงาน
16: ซื้ออะไรเนี่ย
18: ร้านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
19: ซื้อขนมปังค
18: ่
19: ะ
18: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
19: ใช่ค่ะ
18: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
19: ใช่ค่ะ
18: โอ้ จ๋งมากมากเลย
16: สบายไหมร้านอย่างเงี้ย
19: สะดวกค่ะ
18: มันใกล้มากเลยม
19: าพบ
18: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
19: ก็บ่อยนะคะก็บ่อยค่ะถ้าของเล็กๆน้อยๆที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
18: ้มันซื้ออะไรครับ
16: หลอดไฟหน้าร้านพังคร
18: ับ
16: อ๋อ
18: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
4: สะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมี

0: ของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊ะน้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
0: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
1: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
0: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือ coffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดฉันต้องการซื้อดอกไม้ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะI want to buy some flowers, so I have to go to the flower shop. เห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things, so I have to go to theใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shop ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้อง
1: ๆใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธาน whom ใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
1: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artistศิลปินและ pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
1: ร้านสะดวกซื้อ
0: store หรือ shop
1: ร้านค้า
0: book store
1: ร้านขายหนังสือ
0: grocery store
1: ร้านขายของชำ
0: flower shop
1: ร้านขายดอกไม
0: ้ coffee shop
1: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Let's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอลกลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Ba Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Wachiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed, therefore the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do.
0: Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do? So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition!
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้ว
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer is correctCongratulations!
1: เอ๊ะถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท
4: ์ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องงี้สิไปรอที่ไมค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
5: ยูกี้ค่ะ
1: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
5: ้นิดนึง
1: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is secret
5: S E C I E T
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalHospital
0: Okay, your answer is... Correct! Great job!
1: Freshie! เก่งมากเลยยินดีด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหวันนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกสองที่แต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
5: W-A-L-E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
4: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
4: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is delete
4: D E L E T E
0: Okay Your answer is Correct good job
4: แปลว่าลบ
1: ลบเก่งมากวันที่ไพ่สต็อปเลยค่ะเลยเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
3: โฟครับ
1: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
3: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะLet's play spelling.
0: Your word is heaven.
3: H-A-V-E-N.
0: Incorrect. I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H-E-A-V-E-N.
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะ หมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
4: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
4: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
4: K E Y B O R A D
0: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
4: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อใบภูค่ะ
1: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
4: 10ค่ะ
1: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
4: สารสาสน์คลองหลวงค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
1: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ

0: play spelling.
1: Your word is angle.
2: A-N-G-E-L.
1: Incorrect, I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar, I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สต็อปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะหมายเลข16
3: ไบค์ครับ
0: น้องไบค์น้องไบค์พร้อมไหมลูก
3: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is zebra.
3: Z-E-B-R-A.
1: Okay, your answer is... correct! Congratulations!
0: Yay! Great, right? Yeah. Zebra คือ
3: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบร์ทได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบร์ทซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
5: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
6: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
6: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play some
1: We will start now Dice
3: D-I-C-E
1: Clay
3: C-L-A-Y
1: Mask
3: M-A-S-K
1: Card
3: C-A-R-D
1: Scooter
3: S-C-O-O-T-E-R
1: Train set.
3: T-R-A-I-N-S-E-T.
1: Dominoes.
3: D-O-M-I-N-O-S.
1: Dominoes.
3: D-O-M-I-N-O-S.
1: Dominoes.
3: Pass.
1: Marbles.
3: M-A-R-B-L-E-S.
1: Checkers.
3: S-H-A-K-E-R-S.
1: Checkers.
3: S-H-A-C. Pass.
1: Car model.
3: C A R.
0: ต่อเลยค่ะ
3: M M A R K L E.
1: That's all right.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง Car model. Car ก็คือรถใช่ไหมคะ Model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อ

0: ยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
1: M O D E L
0: ใช่นะคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
1: E S
0: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้เอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
2: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Sand
2: S-A-N-D
3: Wave
2: W-E-A-F
3: Wave
2: Pass
3: Swim
2: S-W-I-M
3: Fish
2: F-I-S-H
3: Shark
2: S-H-A-R-K
3: Boat
2: B-O-A-T
3: Whale
2: WHEAL
3: Whale
2: Pass
3: Dolphin
2: DOLPHIN
3: Surfing
2: Pass
3: Octopus
2: OCTUPIS Pass
3: Wave
2: WHERF
3: Wave
2: WARMF
3: Wave
2: Pass
3: Whale
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave What is the correct way to spell wave?
3: The correct spelling of wave is W A V E
0: Wave แปลว่า
2: คล
0: ื่
2: น
0: คลื่นเอาล่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
1: 6 คำ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ pet shop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเฟรชชี่
4: 5ค
0: ่
4: ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
4: Fashion
0: Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
4: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
4: น้อยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
3: We will start now. Shirt.
4: Shirt. S H I R T.
3: Scarf.
4: Pass.
3: Hat.
4: H A T.
3: Pants.
4: P A N.
3: Pants.
4: P A R N.
3: Pants
0: ขอให้ใจคำได้นะ
4: อ๋อ P-A-N-T huh?
3: Pants
4: Pass
3: Bow tie
0: Pass ได้นะลูก
4: Pass ค่ะ
3: Blouse
4: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
3: Watch
4: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
0: Pass ได้นะคะให้ไปก่อนนะเสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
5: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
5: W A T C H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
3: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา P A N T S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
4: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
4: มี2ขาม
0: ี2ก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม Pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเฟชชี่ตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
6: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals

0: แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Fox
2: F R O X
1: Fox
2: F O X
1: Snake
2: S N A K E
1: Mouse
2: Again
1: Mouse
2: Pass
1: Panda
2: P A N D A N
1: Panda
2: Panda P A Pass
1: Gecko
2: Pass
1: Turtle
2: Pass
1: Cheetah
2: Cheetah S H Cheetah
0: ไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
3: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
4: C H E E T A H ครับ
1: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
1: Panda and that is spelled P A N D A
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไม่ได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค
0: ่
5: ะ
0: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะ
5: 7
0: หมายเลขอะไรน้องไบรท์หมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมาย7คือหมวดอะไร verbs verbs คือ
5: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
5: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now run
5: R U N
1: jump
5: J U M P
1: walk
5: W A L K
1: sleep
5: S L E E P
1: Speak.
5: Pass.
1: Learn.
5: L-E-R-N.
1: Learn.
5: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
1: Control.
5: Pass.
1: Promise.
5: P-R-O-M-A-S.
1: Promise.
5: Pass.
1: Change.
5: C-H-A-N. Pass.
1: Calculate.
5: C U L A C L A T E.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
1: control.
0: Control. อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
4: C O N T R O L.
0: Is that correct, Professor?
1: That is correct again.
0: All right. คำต่อไปก็คือ promise.สะกดดูได้เลย
4: P R O M I S E
1: That is correct
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
5: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
1: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
0: Good morning
6: Bye bye
7: อะไรว่า sample is a non-invasive technique to test for the COVID.

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคเนี่ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคราฟค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตศรีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำอ่องปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่สองนะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราจะใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจิเนตนะครับผสมลงไปในเนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจิเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: ะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คำหรือว่าคำแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคำที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับอย่างเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2,000ที่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ด

0: มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงสารซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากัมเจ้ามอช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เนื้อสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะแล้วก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทูโนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่วิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โห
1: จะสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การวิธีนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายช่วงจากในตระกูลบ้านต่างๆนะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
0: ะ
1: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมๆแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะต่างกันการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
0: ค
1: ือนวดสุขภาพเรื่องเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
0: ค่ะ
1: นะเพื่อสุขภาพวันนึงเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะภาพแตกต่างเป็นอย่างนี้
0: เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
1: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันเพราะว่าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งอาการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้วนะฮะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็เป็นนวดเขาเจ็บไม่ได
0: ้
1: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาแล้ว
0: ค
1: ือมาไปกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะฮะแล้วก็ผัดดันเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะฮะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดก็นั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
0: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
1: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะ

0: ็บน้อยนะครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณ
0: ค
1: ่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
0: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่
1: อ
0: นเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวเสียงสัมพันธ
1: ์
0: และปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายเกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปันเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว
1: ่
0: าจุดนั้นเนี่ยที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ไหนนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแต่อย่างสมมติว่าก็การนวดกดจุดลมปานเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสังนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไปก็นั่นเป็นวิธีหนึ่งคือถ้าไปอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
1: ้
0: ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปานเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างเงี้ยนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดนะฮะเลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาลมแบบองค์รวมและหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปันไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีนึงถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
1: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
0: มาแก้อีกที
1: ค่ะตัวร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปราณนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
0: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปราณเนี่ยก็ลมปราณปกติก็12เส้นนะฮะแล้วยังมีลมปราณพิเศษอีกนะมีลมปราณพิเศษหลายเส้นแต่เส้นลมปราณเยินลมปราณตูและเส้นลมปราณปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปันย่อยลมปันหลังลมปันกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของลมปันปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปันอยู่ทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะฮะแต่เมื่อหน้าที่สารีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
1: ่
0: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะ
1: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือไอ้แรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปานก็กระตุ้นให้จุดลมปานพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมา
0: ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพแต่บางจุดเราก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต่อีกทีนึง
1: ต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เ
0: ว้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
1: ะ
0: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วป้องเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วป้องเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าปากเสือหัวกูหรือหัวกูเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยเรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้แก้ปวดหัว
1: ดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถ
0: นวด

0: กายไม่มีส่วนช่วยนะฮะน
1: ะ
0: หรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยม
1: ัน
0: ทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะเนี่ย
1: เราสามารถลอง
0: กดเราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราสามารถกดลงไป
1: ข้างนี้อีกค่ะ
0: นะเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บแสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ขนานขนานกันสองข้างเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งนึงด้วยนะเป็น
1: ครับการรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อ๋ออาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ร่องของไงนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดี
0: แล้วไม่ดีคุณนวดกดไปเนี่ยถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมาน
1: ะฮะ
0: เกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยดีกดสองจุดนะครับจุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดพอดีจุดเนี้ยคุณกดลงไปเนี่ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานดีขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้กวน
1: ค่ะ
0: จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
1: 2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช
0: ่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะใช้แรงระดับหนึ่งนะอย่างเนี้ยนะนี่ที่ง่ายๆเราทำได้ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราขอเจ็บเป็นวัดผมโทษนะฮะ
1: นี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
0: กดทั้งนี้เลยครับ
1: ตรงนี้นะ
0: อยู่ล้านนอกของแขนพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้
0: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
1: เจ็บเหมือนกันนะคะ
0: เจ็บ
1: แสดงว่าไม่ปกติ
0: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของ
0: ขับถ่ายไม่ดีย่อยขับถ่ายไม่ดีคุณใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วน
1: ะ
0: เวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ที่ง่ายๆนะครับ
1: คุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: คือนิ้วล็อกนี่นะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะจะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายใน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะตั้งหลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการล็อกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะนั้นเราดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องรู้แต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงก็ต้องใช้สามประสานมาช่วย
1: ต้องใช้ทั้ง3วิธีเลย
0: สามวิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมละลายเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยเพราะมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
1: ค่ะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้ว
0: ครับ
1: เราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
0: กดนิ้วแหละเราลองดูนะการทำถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดนวดหน่อยนะแล้วก็ย้ายยาหมดก็ได้อะไรทาทาก็จะส่วนช่วย
1: แต่
0: ถ้ามันไม่หายแล้วก็กลับมาเป็นหรือไม่ให้หมอรักษาที่ไหนมาแห่งเกี่ยวกับภายในแล
1: ้
0: วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: บางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีส่วนด้วย
1: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติเข้าจารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่านี้
1: นานกว่านั้นอีก
0: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะมาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณจะเป็นหนองหรืออักเสบ
1: ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดห้องของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
1: อ
0: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ่หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์หูชุนซีที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาคือใช้เครื่องปั๊มดูดแอร์อากาศออกจากถ้วยแล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วแล้วก็มาครอบดูดแต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยดีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
1: ้
0: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยได้เยอะนะฮะและในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลเนี่ยที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและถ้วยหลุดเนี่ยน
1: ะ
0: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลนไฟเนี่ยแค่มากเราก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะนั้นวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเลือดลมให้หลายเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: เป็นชุด
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมดนะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่ให้แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต
1: ้
0: องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: เป็นสุญญากาศ
1: ค่ะเพราะอยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
1: ์
0: เขาจะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
1: ์
0: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
1: ค่ะ
0: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยช่วยดูดสุดนะหยับร้อนไฟไว
1: ้
0: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยดูดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากถ้วยหลุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะมันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
1: ปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคละหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะอีกอย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวหนังไงนูนสูนขึ้น
1: ค่ะ
0: นูนสูนขึ้นเนี่ยนะรูขุมขนก็จะเปิดนะฮะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยมันกระตุ้นถูกอะไรกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยเซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า มันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการขับเคลื่อนเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเครื่องที่เม็ดเลือดขาวก็เครื่องตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดน
1: ะ
0: ออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับเนี่ยว่าลึงออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
1: ี
0: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะติดอยู่ผนังของถ้วยหลุดหรือบางส่วนบางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
1: ค
0: ่ะบางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
1: ี่
0: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยดูดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายน
1: ะ
0: ปิดเลยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัย
1: ครับที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยมั้ย
0: มีให้เห็นเลยครับ
1: อ๋ออ
0: าจจะบริเวณไหนเราทํางานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อย
1: ค่ะ
0: วางรถไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับ
1: อ๋อ
0: นะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทํางานไม่ค่อยดีแล้วท
1: าง
0: ของน้ําไม่ดีขับน้ําไม่ดีปรับหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื่อ
1: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่าถ้าจะวางทั่วร่างกายก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หลัง
0: แต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เจ็บที่ไหล่ก็วางที่นนไหล่แต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปานแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่วม
1: ัน
0: ก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เหมือนผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเก็บที่ลายวางที่ลายก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยน
1: ะ
0: มันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเน
1: ี
0: ่ยเป็นการเสริมสุขภาพนะฮะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีมันก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค่ะ
0: อ่ะวางแล้วเสร็จสีแดงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อนยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างอะไรนะยินก็เกี่ยวกับภายในนะหยางสูงแสดงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงอยากจะเป็นหวัดคอเจ็บอะไรพวกนี้หรือปวดหัวอันนี้จะสะท้อนออกมาน ะแล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองเหลืองหน่อยร่างกายมีความชื้นก่
1: อ
0: นและถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยน
1: ะ
0: อันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วน ยังมีลิ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวว่านอกจากนั้น

0: นี่สะท้อนออกมาอย่างเกี่ยวกับภายในที ่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเนี่ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับแต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมากรอบติดอยู่บนผิวหนังเนี่ยระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหลาไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงมีอาการยังไงนะคร
1: ับ อาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับน
1: ะ
0: ก็ถ้าหากว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงอย่างสมมติว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเสียสูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ทั่วมาหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะฮ
1: ะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ค่ะก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะแล้วคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเข้าสู่วันที่12ของรายการ Strong Together ซีซั่นที่2กันแล้วค่ะแน่นอนค่ะเช้าแบบนี้นะคะวาวชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปด้วยกันดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะใครที่ยังเพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะสามารถทำไปพร้อมกับวาวได้เลยและแน่นอนค่ะทุกรายการของเราจะมีนี่น้องสตางค์มาอยู่ด้วยนะคะสตางค์นะคะจะเป็นตัวแทนของคนทางบ้านเนาะที่เราจะมาเริ่มต้นออกกำลังกายไปด้วยกันวันนี้ก็อยู่มา12วันเป็นยังไงบ้างสตางค
1: ์ก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ รู้สึกว่าเริ่มออกแล้วก็เริ่มไม่ค่อยเหนื่อยแล้ว
0: ความยากนะพี่จะพูดตลอดนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะความยากมันคือการเริ่มถ้าเริ่มแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหยุดไปด้วยกันเรื่อยๆเลยค่ะรายการนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดระยะเวลา1เดือนเลยนะคะเช้าๆแบบนี้ทุกวันเปิดทีวีมาดูไปด้วยกันทำไปด้วยกันนะแล้ววันนี้นะคะโปรแกรมออกกำลังกายของเราจะเน้น lower body หรือว่าช่วงตัวด้านล่างนั่นเองนะคะใครที่อยากจะเบิร์นไขมันใครที่อยากจะกระชับกล้ามเนื้อวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างนะเริ่มจากท่าแรกนะคะเราจะยืนขากว้างออกนะคะปลายเท้าตรงไปด้านหน้านะทางบ้านทำไปพร้อมด้วยกันเลยนะคะจะได้วอร์มไปด้วยกันนะคะท่านี้จะเรียกว่าท่าไซลันช์เราเคยทำท่าลันช์กันมาแล้วเนาะวันนี้จะเป็นทีละข้างปลายเท้าเราจะตรงไปข้างหน้านะคะแล้วเราจะค่อยๆถ่ายน้ำหนักจินตนาการว่ามีเก้าอี้อยู่ด้านหลังค่ะด้านขวาขาอีกข้างนึงเหยียดตรงไว้แล้วเราถีบตัวกลับขึ้นมาเกรงท้องยืดหน้าอกเหมือนลันช์เหมือนสควอทเลยขาข้างนึงตรงข้างนึงหงอและถีบกลับขึ้นมาเวลาทำนะพยายามเหยียดสะโพกไปข้างหลังเยอะๆแล้วใช้ส้นเท้าถีบกลับขึ้นมาใครลงต่ำไม่ได้มากไม่เป็นไรเลยนะคะเอาเท่าที่ไหวมาอีกสัก2ทีมาเกรงท้องเปิดตัวไว้ถีบตัวกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะคะเกรงท้องยืดหน้าอกไว้และถีบตัวกลับขึ้นมาโอเคนั่นคือท่าแรกของเราเดี๋ยวเราจะทำกัน10ทีซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะตกข้างละ5ทีเองโอเคนะท่าต่อมามาลงกันที่พื้นแล้วค่ะเดี๋ยวลงมาอยู่ที่แมตนะคะอยู่ในท่าออฟโฟค่ะออฟโฟคือท่านี้นะที่เราจะให้หัวเข่านะคะอยู่ในแนวเดียวกับสะโพกนะคะและเราจะเอาข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันเราจะเกรงท้องจิกปลายเท้าเอาไว้นะสตางค์พร้อมแล้วเราจะยกเข่าลอยเหนือพื้นประมาณนิ้วถึง2นิ้วพอนะคะไม่ต้องยกสูงนะแล้วเราจะเกรงตัวค้างไว้นะ1 2 3ยกขึ้นโฮไว้ค่ะประมาณ10วินาทีค้างเอาไว้นะคะตอนที่ทํานะอย่าให้สะบักจมนะคะออกแรงดันที่สันมือให้สะบักโค้งเอาไว้แบบนี้พร้อมแล้ววางลงโอเคตลอดระยะเวลาที่ทำท่านี้ตังต้องเกรงท้องเอาไว้เนา
2: ะ
0: แล้วก็ออกแรงดันที่สันมือไม่ให้สะบักจมนะมันจะเหมือนดันสะบักขึ้นโอเคท่าต่อมายังอยู่ในออฟโฟเหมือนกันค่ะคราวนี้นะเราจะเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วเราจะเปิดเข่าขึ้นด้านข้างเหมือนกับเป็นบานพับหน้าต่างเลยตาโดยที่เราพยายามให้สะโพกไม่สายไปมาเพราะฉะนั้นมันจะผสมกับการเกรงท้องและการใช้กล้ามเนื้อก้นด้านข้างในการดึงเข่าเปิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะเกรงท้องเอาไว้นะเหมือนดึงสะดือขึ้นมาติดหลังแล้วเราเปิดเข่าออกด้านข้างและกลับมาวางเปิดเข่าออกด้านข้างและกลับมาวางอะไม่ต้องขึ้นสูงถ้าใครที่ขึ้นสูงจนตัวจะต้องโยกแบบนี้ไม่เอานะขึ้นนิดเดียวเกรงท้องไปแล้วก็เปิดมาทำข้างละ10ทีเดี๋ยวเราลองวอร์มกันออกข้างละประมาณ3ทีไหวไหม
2: ได
0: ้มาทางบ้านคะทำไปพร้อมกับวากับน้องสตางค์เลยนะจิกปลายเท้าไว้เกรงท้องเปิดเข่าขึ้นข้างละประมาณ3ทีนะอปาย1วางลงค่ะยกขึ้นใหม่2อีกที1 3อ่ะเปลี่ยนข้างนะทางบ้านนะคะไปพร้อมกันป่ะยกอีกข้างนึง1เกรงท้องไว้เปิดสะโพกขึ้นมาอีกที1โอเคได้ไหมประมาณนี้ค่ะท่าของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่ใช้แกนกลางลำตัวและกำลังนอนหงายทางบ้านนะคะนอนหงายไปพร้อมกันเลยนะท่านี้นะคะจะเรียกว่าท่าเดดบักนะเหมือนแมลงตายเดดบักเราจะชันเข่าขึ้นมาลอยเหนือพื้นแบบนี้ชูแขนขึ้นไปบนเพดานแบบนี้ฝ่ามือเข้าหากันนะคะปลายนิ้วชี้ไปที่เพดานนะ

0: และเราจะเกรงท้องออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างลงพอเราเกรงท้องกดหลังล่างลงแล้วนะคะเราจะเคลื่อนต้นเท้าไปแตะพื้นทีละข้างโดยมีข้อว่าหลังจะต้องไม่หลุดจากพื้นเลยที่เรากดพื้น
1: ค่ะ
0: ทีละข้างและกลับขึ้นมาลงไปทีละข้างและกลับขึ้นมาโอเคอีกสัก4ทีค่ะมา1เกรงท้องออกไว้หลังหลุดจากพื้นนะทุกคน2 3อีกทีนึงงอเข่าไว้ได้เลยและ4โอเคค่ะเอาล่ะ นั่นคือ4ท่าของเราที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะ4ท่าท่าละประมาณ10ทีนะถ้ามีท่าที่แบ่งซ้ายขวาพี่วอฟก็นับเป็น10ทีอยู่ดีไปแบบเบาๆแต่วันนี้ขอให้ต่อเนื่องนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็โฟกัสกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ
2: ลุย
0: มากางขาออกปลายเท้าตรงไปที่ด้านหน้านะคะท่านี้พยายามให้ปลายเท้าตรงเอาไว้นะคะจะได้มีความมั่นคงนะแล้วเราจะต้องถอยสะโพกไปข้างหลังเพื่อความมั่นคงอย่าให้เข่าพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะเอานะคะพร้อมกันนะมือจะอยู่ไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเท้าเอวก็ได้แล้วแต่ถนัดได้เลยนะคะพร้อมนะ1 2 3ไปคลิปกลับขึ้นมา1เกรงท้องยืดหน้าอกไว
1: ้2
0: ขาข้างที่ไม่ใช้เหยียดตึงไว
1: ้3
0: ขาข้างที่ใช้ดันสะโพกไปข้างหลังค่ะ
1: 4
0: ใครที่รู้สึกตึงหรือยังไม่มีกำลังขามากย่อยังไม่ต้องต่ำแต่ขอให้ยืดหน้าอกไว
1: ้6
0: ดันลงมาถีบต้นเท้ากลับขึ้นมา7อีก3ทีค่ะมา
1: 8
0: นิดเดียวนิดเดียวทีละข้าง
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคเรียบร้อยนะคะมาลงมาที่พื้นค่ะอยู่ในท่าออลโฟนะคะที่เมื่อกี้ว่าอธิบายให้ฟังนะที่เราจะกางขาประมาณเท่าช่วงสะโพกนะคะข้อมือข้อศอกขนไหล่อยู่ในแนวเดียวกันจิกปลายเท้าตั้งปลายเท้าเอาไว้เดี๋ยวเราจะเกรงท้องและยกเข่าลอยเหนือพื้นนะคะ15วินาทีตั้งพร้อมไหม
1: ค่ะ
0: ลุยนะคะทุกคน1 2 3ไป15 14 13ยืดอกไว้นะเกรงท้องเอาไว้นะคะในท่านี้นะคะพยายามโฟกัสเกรงท้องเอาไว้
1: 7
0: นิดเดียวนิดเดียวโฟไว้ก่อนส่วนนิ่งที่สุดเลยค่ะ
1: 3 2 1
0: เยี่ยมมากค่ะวางเข่าลงนะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะคะเราจะวางเข่าไว้แล้วมีเข่าข้างนึงเปิดขึ้นไฟไฮแดรนนะคะมาข้างละ10ทีนะ1 2 3ปลายเปิด
1: 1
0: ทำท่านี้นะคะขอเราโฟกัสที่ก้นด้านข้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร็วและไม่ต้องให้ตัวสายไปมานะยกได้เท่าไหนเท่านั้นพยายามเกรงท้องเอาไว
1: ้
0: อีก3ทีค่ะทุกคนเหมือนบานพับประตูเปิดออกอีกทีหนึ่งดีมากค่ะเปลี่ยนข้างกันตั้งพร้อมนะเกรงท้องไว้แน่นๆค่ะ1 2 3ไป
1: 1
0: เปิดเข่าออก
1: 3
0: จินตนาการว่าตรงสะโพกของเราคือบานพับ
1: 5
0: ค่อยๆเปิดขึ้นแล้ววางลง
1: 6
0: เกรงท้องไว้นะคะ
1: 7 8 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: 10
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเอามานอนหงายกันนอนหงายกันนอนหงายนะคะเราตั้งขาขึ้นมาแบบนี้นะตั้งขาขึ้นมาแบบนี้ก่อนเหยียดแขนขึ้นไปที่เพดานก่อนเกรงท้องกดหลังลงถ้าเอามือมาสอดใต้หลังวาวคือจะไม่มีรูเลยนะเกรงท้องไว้แน่นๆนะคะเอาส้นเท้ามาแตะพื้นที่ละข้างปลายสตางค์ลุยพยายามค่อยๆลงมานะคะเกรงท้องเอาไว
1: ้
0: ตอนที่เราทำนะโฟกัสเอาไว้ให้หลังไม่หลุดจากแมตต์ไม่หลุดจากพื้นนะคะเกรงท้องแน่นใครส้นเท้าแตะไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรขอเน้นให้ท้องเกรงไว้ก่อน
1: 10
0: โอเคค่ะกลับขึ้นมานั่งพักกันผ่านไปแล้ว1เฟสเป็นยังไงไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะพักหายใจหายคอกันนะคะประมาณ1นาทีนะคะใครมีน้ำจิบน้ำได้แต่ว่าอย่าทานเยอะเดี๋ยวมันจะจุกเนาะวันนี้เราเกรงท้องหลายท่าเลยโอเคท่าแรกที่เราเหยียดขาออกเนาะที่เรายืนขากว้างนะคะ ต้องพยายามดันสะโพกไปข้างหลังนะคะอย่าพุ่งเข่ามาด้านหน้าเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวพี่เน้นย้ำอีกทีนึงเนาะเพราะบางคนอาจจะปวดเข่าได้นะคะถ้าน้ำหนักมันลงที่เข่าเยอะเนาะแล้วก็ถ้าใครทำแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นคงเลยไม่แข็งแรงทำไม่ได้นะไม่เป็นไรกลับมาทำท่าสควอทขาแคบปกติของเราทำพร้อมกันสองข้างไปก่อนพร้อมกับพวกเราสองคนได้นะคะแป๊บนึงสักประมาณ10วิ20วิหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะในทางกลับกันถ้าใครรู้สึกว่าง่ายเกินไปที่เรา2คนทำกันนะคะสามารถถือดัมเบลเอาไว้ได้นะเอาดัมเบลมาประกอบได้นะคะเซตที่2ตั้งพร้อมไหมทางบ้านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเซตที่2นะคะมาเหยียดขาออกนะคะมาขากว้างนิดนึงนะปลายเท้าตรงไปด้านหน้านะคะเหมือนเดิมนะที่เมื่อกี้ว่าบอกนะคะใครทำท่านี้ไม่ไหวเป็นสควอทขาปกติได้เลยแต่ถ้าใครไหวนะคะมาทีละข้างกันนะไซลันส์นะคะทุกคน1 2 3และลุยกันค่ะสตางค์ไปย่อและเหยียบขึ้นมา2เหมือนเราจะออกแรงดันพื้นไกลตัวนะคะยืดหน้าอกไว้เกรงท้องไว้ขาข้างที่ไม่ใช้เหยียดไว้จะได้ยืดด้านนี้ด้วยลงยังไม่ต้องต่ำได้ค่ะนิดเดียวมานิดเดียวดันสะโพกไปข้างหลังอีกทีหนึ่งและเยี่ยมมากลงมาที่พื้นกันเลยค่ะมาเราอยู่ในท่าแบร์ครอลนะคะเหมือนท่าหมีนะแต่เราจะไม่ได้คลานไปไหนนะเราจะยกเข่า1 2 3 10ปลายเท้าเกรงท้องยกขึ้น15วิค่ะ
1: 15
0: มีสมาธิเกรงตัวให้นิ่งที่สุดนะคะ
1: 2
0: พยายาม 11, อยู่กับลมหายใจ
1: 10
0: เกรงท้องเอาไว
1: ้
0: สะบักไม่จม 8, ขานิดเดียว
1: 7
0: จะหมดแล้วค่ะ
1: 5
0: วิสุดท้ายมา
1: 3 2 1
0: โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราทำท่าเปิดเข่าไปด้านข้างนะคะไฟไฮดรันนะข้างละ10ทีนะต่างเราเริ่มที่ข้างซ้ายกันก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: เกรงท้องเอาไว้นะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะ1 2 3ปลายเปิดเข่าขึ้นนะคะเหมือนเราจะเป็นบานพับเกรงท้องไว้ที่นิ่งใครที่เปิดได้ไม่สูงไม่เป็นไรฝึกโฟกัสไว้ที่ก้นด้านข้าง
1: 8
0: อีก2ที
1: 9
0: อีกที1
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะสลับข้างกันมาอีกข้างนึงนะ1 2 3ปลาย10ทีค่ะพยายามเกรงท้องตัวนิ่งไว้มากที่สุดเปิดไม่สูงไม่เป็นไรและพยายามโฟกัสที่ก้นด้านข้างเอาไว
1: ้
0: เปิดออกเป็นบานพับเลย
1: อ
0: ีก2ทีค่ะและที่สุดท้ายเยี่ยมมากค่ะนอนหงายค่ะตั้งฟิลไหมเพื่อนๆฟิลด้านข้างไหมคะนะคนทางบ้านนะคะพยายามโฟกัสเอาไว้ท่านี้เราจะโฟกัสท้องนะชันขาขึ้นมาค่ะตั้งขึ้นมามือขึ้นมาเหยียดมาที่เพดานออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างไว้หลังนั้นแน่นกับพื้นเลยนะเอาส้นเท้าแตะพื้นทีละข้างลุยค่ะไป ค่อยๆไปใครที่ส้นไม่แตะพื้นไม่เป็นไรขอแค่ลองขยับนิดนึงและเราฝึกบังคับแกนกลางลำตัวของเราเก่งไว้นะคะหลังอยู่ที่
1: 8 9
0: อีกทีเดียวอีกทีเดียวเยี่ยมมากเลยค่ะมาขึ้นมาพักกันสูดหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะทุกคนใครที่ฮาร์ทเรทกำลังปั๊มอยู่หัวใจกำลังปั๊มเหนื่อยเหงื่อซึมพักกันแป๊บหนึ่งประมาณนาทีนึงแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเซตสุดท้ายออกกำลังกายตอนเช้าแบบนี้มันจะทำให้เรากระปี้กระเป๋าขึ้นหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะตอนทำอาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจะรับรู้ถึงสารที่มันออกมาในร่างกายพวกสารแห่งความสุขนะคะทำให้เรากระปี้กระเป๋าไปทั้งวันอีกทริคนึงก็คือรู้ไหมเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยมันทำให้คนออกกำลังกายได้สม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นวันแบบยังไม่มีอย่างอื่นมากระทบทำให้เราหายการออกกำลังกายไปอ่ะบางทีเราไปรอไว้ตอนเย็นสตางค์เราก็จะมีประชุมบ้างต้องไปซื้อของต้องไปรับลูกเดี๋ยวคนนั้นโทรหาแต่ถ้าเริ่มตอนเช้าเลยก็คือเอาให้จบไปก่อนเลยตอนเช้าเราจะได้เริ่มออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทริคเนาะถ้าใครที่อยากจะปรับพฤติกรรมตัวเองลองเริ่มตอนเช้าดูเอานะ อีก1เซตค่ะทุกคนพร้อมลุยไหมไปลุยกันเลยค่ะ
1: ไป
0: มาและสุดท้ายแล้วนะคะกางขาออกนะปลายเท้าตรงไปด้านหน้านะคะถอยสะโพกทีละข้างเกรงท้องยืดหลังดีๆ1 2 3ไปลุย

0: ฟนะ1 2 3ยกค้างเอาไว้เลยนะคะ
1: 4 13 12
0: ตอนที่เราทำท่าเกร็งแบบนี้นะต้องหายใจด้วยนะตัวนิ่งที่สุดค่ะ
1: 6 5
0: นิดเดียวมา3วิ
1: 3 2
0: 1โอเคค่ะวางเข่าลงต่อไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: ทางบ้านคะลุยต่อกันมาไฟไฮดรันนะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ไปเกร็งท้องไว
1: ้2 3 4
0: มีสมาธินะคะ
1: 5
0: อยู่ที่กล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่เราช่วยยกขาเปิดขึ้นอยู
1: ่8
0: นิดเดียว
1: 9 10
0: โอเคอีกด้านนึงทุกคนมาๆๆ1 2 3ไป
1: 1 2 3 4 5 6
0: นิดเดียวค่ะ
1: 7 8
0: เกร็งท้องไว้ก่อนนะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยมาท่าสุดท้ายของเซตนี้แล้วค่ะ Dead Bug Heel Touch นะคะตั้งเท้าขึ้นมาก่อนนะเกร็งท้องกดหลังล่างมือเหยียดขึ้นมาเกรงท้องแล้วพร้อมนับฟังไปลุยกันค่ะเลื่อนส้นเท้ามาแตะทีละข้างนะคะ
1: 2
0: ไม่ต้องรีบนะ
1: 3
0: ไปเรื่อยๆด้วยกันกับวาวกับสตาร์ทนะคะเท้าไม่แตะพื้นไม่เป็นไรวาวขอให้หลังกดติดพื้นไว้ค่ะนิดเดียวเกรงท้องไว้ก่อน
1: 9
0: และที่สุดท้ายค่ะทุกคน
1: 10
0: ว้าจบไปแล้ว2เซตใช่ไหมฟัง
1: สาม
0: แล้วเหรอ
1: สามเซตแล้ว
0: นี่หนูก็จบไปแล้ว2เซต3เซตแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะครบกันแล้ว4ท่าในวันนี้ที่เอามาฝากกันเป็นเรื่องของลำตัวด้านล่างแกนกลางลำตัวนะใครที่รู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดเจ็บเข่าอะไรพวกนี้ท่าวันนี้ช่วยนะคะแต่ว่าทำไปอย่างทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังที่เราทำได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรายืดเหยียดกันแป๊บนึงเนา
1: ะ
0: จะได้ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มาเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืดขาออกมาสองข้างพร้อมๆกันเลยผลักปลายเท้าเข้าหาตัวเองเอาไว้นะคะเฟล็กเท้าเข้ามาหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับตัวไปถ้าใครที่ตึงมากเอาเข่าขึ้นมานิดนึงเน้นการเหยียดหลังไปให้หน้าท้องไปติดกับหน้าขามือวางไว้ด้านข้างค่อยๆซัพพอร์ตค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยค่ะ

0: โอเคค่อยๆกลับขึ้นมานะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้งข่าวแบบนี้นี่ค่ะสั่งตั้งข่าวไว้ยกตัวขึ้นมาโอเคค่ะถ้าไหวนะคะเราจะพับเท้ามาอย่างนี้เกรงท้องเอาไว้นะคะค้างไว้แป๊บนึงเปลี่ยนข้างกันค่ะสลับกันใครเจ็บเข่านะคะทางบ้านม้วนเสื่อให้หนาขึ้นหรือว่าหาผ้าขนหนูนะคะพับมาลองกันใครอยู่ไม่ได้ทำแบบสตังได้เลยนะนิดนึงนะคะดึงเท้าเข้ามาโอเคคลายเดี๋ยวเรายืนขึ้นนะคะสางเรายืนขึ้นนะโอเคค่ะเราจะยืนขาข้างหนึ่งส้นเท้าเปิดปลายเท้าไว้แบบนี้ส้นเท้าติดพื้นไว้อีกข้างหนึ่งเรางอเข่าเอาไว้แล้วเราค่อยๆเหยียดตัวลงก้มศอกจะตึงตรงน่องเนาะสางรู้สึกตึงไหมโอเคค้างไว้นะคะโอเคเปลี่ยนข้างกันนะคะทางบ้านนะถ้าตัวไม่ได้นั่งได้เลยนะทำท่าแบบเดียวกันนะคะแต่เป็นการนั่งบนเก้าอี้ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆให้เราได้เหยียดขาด้านหลังเนาะโอเคกลับขึ้นมาเป็นยังไงบ้างวันนี
1: ้ดีค่ะ
0: ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ท่ามันก็จะแบบเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้ว
0: ใช่ท่าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างครั้งที่แล้วอาจจะเป็น3ท่าบ้าง4ท่าเบาๆบ้างสัปดาห์นี้มันจะเป็นแบบอาจจะเป็นท่าหลัก3ท่ามีท่า

0: ท้องท่าหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่อยๆไป
1: นี่รู้สึกผอมแล้ว
0: ผอมแล้วผ่านมาให้ลองอันนี้ผอมเลย
1: รู้สึกจับไปก็คือแบบซิกแพ
0: คเออจริงๆนะถ้าออกกำลังกายไปทุกวันอ่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆคืออย่างน้อยทำให้มันเป็นรูทีนว่าแบบตื่นมาตอนเช้าฉันออกกำลังกายเออเรื่องจริงเพราะบางคนชอบแบบหาเศษเวลามีเวลาเหลือค่อยออกกำลังกายมันไม่เวิร์กมันไม่เคยเวิร์กถ้าเราไม่ล็อกเวลาไว้ถ้าเราล็อกไว้เลยว่าเออจะแบบวันนี้เวลานี้ฉันจะออกกำลังกายเดี๋ยวมันจะได้แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตังผ่านไป6เดือนแล้วเออแข็งแรงแล้วแบบดัมเบล2โลคือพี่ว่ามันเบาไปนี่หนูขอบาเบลหนูขอบาเบลจริงก็จะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนก็เริ่มพี่ก็ต้องเริ่มมาจากแบบขวดน้ำก่อนเริ่มมาจากตัวเปล่าก่อนเดี๋ยวสุดท้ายอย่างท่าเนี้ยเดดลิฟต์อะดิพินอะเขายกกันเท่าน้ำหนักตัวเลยนะตั้งหนักเท่าไหร่อะ
1: ต้องดิบ
0: ต้องแต่งทำไมน้ำหนักตัวน้อยจังน้ำหนักตัวทีดีเหลือน้อยจัง
1: โอ้ยกเท่าน้ำหนักตัวเลย
0: อ่ะใช่เป็นท่าที่แบบท่าเนี้ยที่เรายกขึ้นอะ45โลได้50โล60โล70 80ได้หมดเลยถ้าเราแบบแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วความแข็งแรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับmuscle size เนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของกล้ามเนื้อเลยนะเราสามารถตัวเล็กๆกระชับแต่แข็งแรงมากได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราจัดว่าเราจะเทรนยังไง
1: สุดยอดเลยค่ะ
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะรายการของเราจะเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่2เนี่ยมันก็อาจจะหนักกว่าสัปดาห์แรกหน่อยนึงหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวโปรแกรมนะคะเราจะค่อยๆเรียงกันไปเรื่อยๆสามารถทำตามพวกเรา2คนไปได้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหนักไปนะคะเรามีการจัดเรียงโปรแกรมไปอย่างดีแต่ถ้าท่าไหนที่รู้สึกไม่มั่นใจก็อาจจะผ่อนให้เบาลงน้อยลงทำช้าลงได้หรือว่าจำนวนครั้งน้อยลงได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มาดูกันสิว่าวอลจะพาคุณไปออกกำลังกายท่าไหนคุยกันเรื่องไหนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTVWhat's your name, baby?

0: มีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปซัดเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ทนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
14: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
15: พี่ฮาร์ทกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
13: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
16: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
16: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือ คือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์เด็กทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
16: ต้อนรับแขกมาแล้ว
17: บ้า
18: Where are you from?
19: England.
18: Oh, my name is Gomez. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
15: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
20: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
21: พร้อม
0: Are you all ready?
15: Ready?
0: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
22: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
23: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
8: ready
23: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: ส
23: ู้ไม่สู
8: ้
23: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
24: Hello everybody
25: Hello
24: My name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
26: But you know, I think it's the biggest island of in
24: yes,
26: Thailand.
24: Yes, it's half
26: right?
24: island around Phuket. It have many many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
24: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
25: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
14: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
27: ๆ Hello my name is Bam I am from Nakhon Ratchasima the northeast of Thailand
8: oh. Yay. Yay.
28: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
27: Seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
28: Why?
27: When I am young, I want my mother to kick.
15: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
27: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
1: ไปด
0: ู
1: คนต่อไป
0: มาครับ
3: Hello, everyone.

0: my name is Pichi Arongsam and you can call me Bai. Did any one of you guys remember my Lijian in Thailand? I am from Central Lijian and from Bangkok. I will take you now to Wat Phram. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
1: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really? Really?
2: Yes.
0: I'm studying English Gifted is a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
3: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบป้าดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
6: yes and what about food
5: Food.
6: Yes.
5: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
4: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
5: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
7: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
8: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
7: ึ่
8: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
7: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
9: Okay,
0: let's go!
9: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya in the past they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
10: ครั้งแรกครับAyutthaya มาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
11: how sweet?
4: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
12: Are you ready?
4: Thai people can
12: one of the plates. But there's an English please don't touch the boat.
4: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
11: So in Chiang Mai, do you have the same
4: Yeah.
12: In old Thailand?
4: Yeah.
12: You make in old Thailand?
4: Yeah.
11: Is it fruits?
4: Fruits?

0: fruit? No, no. It's a Thai dish.
1: Are you making it?
0: Sweet, sweet.
2: But, what's the flavor?
3: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
1: Okay.
3: Let's go.
0: Let's go.
4: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
1: But it is fake What is this? Canom Kruai Banana This sweet meat is made from banana rice flour
5: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
6: Good morning how are you just what's

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the home of an elephant
4: the home of an elephant
1: yeah
4: let's go everyone want to go to Thaniat Chang
5: take a photo first
1: oh before going
4: sorry
6: can I stay to take
1: yes
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพระนิชชานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพระนิชชานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพระนิชชานได้หรือเปล่า
7: ใช่เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Do you have the phone number of
1: Cat?
8: You have?
1: Patrice, yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
8: No. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับ

0: ใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น
0: ้
1: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็น AM ยัง
0: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
1: ่
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยค่ะ
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: and now includes rainbow trout and sturgeon, inspired by the Little House in the Big Forest project under the Royal Initiative in Doi Dam. This gives the people in the project the opportunity to help raise the fish and supplement their income. The Little House in the Big Forest project under the Royal Initiative in Doi Pha Hung Pok was established in 2001 through the grace of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The purpose of this project is to raise the quality of life for poor hill tribe people and focused on those who had no place to live and no land from which to earn a living, were not involved in the drug trade, and were diligent and hardworking. If they were willing to participate in the project, they would be provided with a residence and farmland so they can raise their quality of life. They were also tasked with looking after and improving the fertility of the local forests, creating an appropriate and sustainable solution where the people and the forest can live in harmony. As a result of the restoration of natural resources and the environment in accordance to the Little House in the Big Forest model, deforestation was stopped in its tracks. Now, the local people are conscientious to maintain the balance and abundance of the streams and forests. His Royal Highness is committed to continue, maintain, and further all of the Little House in the Big Forest projects under the Royal Initiatives, as the locals and the entire country receive both direct and indirect benefits from the effort.
1: มีความปลื้มปิติยินดีมากที่พระองค์ทรงห่วงใยทางราษฎรในโครงการของเราอยู่ครับแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้างบนนี้ทางโครงการขอน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อที่จะมาปรับใช้กับโครงการและก็ราษฎรที่ร่วมในโครงการในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการให้สำเร็จลุล่วงให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันครับ
2: รู้สึกดีใจค่ะก็ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเนาะและพระเจ้าอยู่หัวมาตรงแทนก็ต่อไปก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตหาไม่ค่ะขอบคุณพ่อหลวงค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปมั้ยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าไซแล้วก็อย่างนี้ครับไซเอนนั่นเองครับไซเอนเนี่ยมันคล้ายๆเอนเนี่ยนะฮะ science นั่นเองครับผม science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ ceiling แน่ไม่ใช่นะครับเซลลิงเนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าซีลิงนะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับซีลิงนั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือซีลิงนะครับตู้เก็บของครับ CUPBOARD ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่าคัพบอร์ดนะครับคัพบอร์ดแต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าคัพเบิร์ดนั่นเองครับ it's in the cupboardวิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับโรเบิร์ต in the cupboard หรือถ้าจะเอาแหบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ในคัพเบิร์ตนั่นเองครับคัพเบิร์ตตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawerบางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้เสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the draw ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum เนี่ยครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuumcleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งคันแฮปเปอร์เดอร์ลุคเขาจะออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่เดอร์ลุคนะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะทีนี้นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits youงงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite suite ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า suiteดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a suite คุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูทหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูทแต่ฝรั่งเรียกว่า suite นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าซันบาธครับถ้าซันบาธนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับ

แปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ bath bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดเขาเรียกว่า sunbathe นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbed ครับวิธีการจำครับ sunbathe on the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองแล้วครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ Iceland แม่ได้ยินกันประจำนะครับ Iceland อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงว่า Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า Learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า Learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะ Finland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ Lada Land ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผม land นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือ Island ไม่ใช่ Iceland หรือ Iceland นะครับถ้าออกเสียง Iceland จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่สองข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์นี่นะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกอะไรครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ else aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะฮะเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกก็เป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบายconvenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งก็เรียกว่าโยเกะนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า do you like yoga คุณบอก yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกะดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกะวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น do yoga ไม่ใช่ play โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยหรอครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระอีนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a yซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแหมท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับ
ขาจะออกเสียงว่าคีย์ครับผมถูกต้องนะครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ circular key นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับ clark key นั่นเองครับคีย์นะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะฮะผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีแรงนะครับคนนั้นมันเพียครับผม P-I-E-R เพียแล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q-U-A-Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนี้ที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tomb Raider ถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงไงครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษ Tomb ครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R-A-I-D-E-R ไม่ใช่ R-I-D-E-R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูม Raider นะครับไม่ใช่ Tomb Raider และไม่ใช่ Tomb Raider อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้ไหมครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่ไหมฮะซึ่งไอเหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ iron ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น iron man นะครับไม่ใช่ iron man นะฮะIron Man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ยังไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผม Iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็ก Iron Man ครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบไปออกเสียงว่า democracy crazy แปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่า democracy นั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะ democracy ครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็น democracy เหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politic นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ chance chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance ด้วยนะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด deSERT นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is dead in the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับ
ต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist สองคำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์สองพยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist สามพยางค์ครับผมนะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่า why did you come to America oh I'm a terrorist ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับ

ผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งเขจะเรียกว่า gown gown นะเหมือนกาวฮะเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่ gown นะครับ gown ถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละ legend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมธอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมธอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมธอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free นะครับและอยากจะซื้อเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยนะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can I have a cotton one cottonฝรั่งก็งงเสียที่จริงแล้วนะครับไอ้คำว่าคอตหรือคอตตอนที่เราพูดกันนะครับคอตเทนมันผิดนะครับมันมาจากคำว่าคาร์เทนดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับคาร์เทนเป็นพี่น้องกับคำว่าคาร์ทูนกับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาร์ทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุงSWORD ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle ฮะ vehicle vehicle vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicleถูกต้องครับถึงจะเป็น HI นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะIf you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะ

0: okay. Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: อนุนั่นแหละ 13 14 14คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว42 43 44 45 46มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
3: 48
1: 49
0: 50 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ50 ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทําไมครูถึงให้นับแค่60ทราบมั้ย
4: ทําไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
5: ไม
4: ่
5: ทราบ
0: ใครเดาได้มั้ยทําไมถึงให้นับแค่60ทําไมไม่นับถึง100
4: จะให้ดินสออ
5: ะไรคะทําไมถึงนับได้60
0: ทําไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
6: เป็นนาท
0: ี
6: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
7: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
7: 14
0: เพราะฉะนั้น14:00ก็คือ1:14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
7: 6
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
8: า
0: ะ
8: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะ
1: างครูครูก็จะให้รางวัล
2: เข้าใจไหมคะเข้าใจไหม
3: เข้าใจไหม
5: เข้าใจค่ะ
1: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลข
8: ฟังค่ะเด็กฟังค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
9: อ่านว่าอะไร
1: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
1: อ่านว่ายังไง
10: ทูทีทูทีวันทูทีวันวัน
0: ใช่
1: เข้าใจแล้วยัง
11: ทูทีวัน
1: เข้าใจแล้วยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
12: โมซี
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
1: จะเขียนแล้วนะคะ
13: ตู้
1: ไปสิ
13: เอก
1: เอก
13: เอก
1: แล้วก็
13: ที่วัน
0: ยังไม่ใช่
1: เอาลงก่อนดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
14: ดูเมื่อวาน
1: หนึ่งสอง
13: เอก
1: สามคนนี้ค่ะเอ็ก
15: เดี๋ยวประมาณ
0: เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็ก
1: เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็ก
16: เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็ก
1: เอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กเอ็กคนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองยังไม่ตรงเลยสามคนนี้
0: โอเคนะได้แล
1: ้
0: วถ
1: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็อีเลเวนนะเซเว่นอีเลเวนคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเวนเนาะ
12: เอทอีเลเวน
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
1: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
12: ไม่หยุดคิดจ้ะนะมาไม่มีคิดหยุด
1: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
12: า
1: ะ
12: ไม่คิดจะแบ่ง
1: เ
12: ด็กโง่คือ
0: ันถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
1: นะ
0: โอเคนะ
1: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
17: ยืน
0: ยืนอ่ะใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
5: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
5: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
5: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะ turn ให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
5: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
5: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
5: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
5: dance
0: ทำอะไรคะ
5: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
5: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
5: ใครรู้ม
0: ั้
5: งคะ
0: laugh ยังไม่ใช
5: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลาย
5: แล
0: ฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอลเพย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watchWASH wash แปลว่าล้างนะคะ wash our face ล้างอะไรคะ
5: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash hands wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
5: ก
0: ินทำท่าไงดี
5: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
5: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
5: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวTake a shower นะ Take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม Take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ Take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมใช่
9: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะTake a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
5: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
9: ่
0: ะ
9: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพัน listen to me carefully ฟังครูดี
11: ๆพวกเรากำลังสบายจุกปมมือพันปมมือค่ะพัน
9: โอเคค่ะ
0: นี่เกินนี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
9: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
11: 40
0: อย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
9: สวิมสวิม
11: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
9: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นแล้วก็ถ้าทำผิดลงโทษไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
11: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
11: ซ้ายขวาซ้าย
9: ถูกต้องค
11: ่
9: ะเดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยสลีปให้ทำอะไรเอ่ย
9: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
9: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
9: ดีคะ
0: โอเค
11: คุณนี่ต้องเปิดเสีย
9: งครับก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
11: ครับเล่นเกมเลย

0: ร้องเพลงพี่ป้อย
1: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
0: ้
1: 3 number 3 number 3
0: อยาก dance ค่ะ dance dance เต้นค่ะเต้นเร็วเต้น bad boy เลย
1: เต้นเมาคลีล่าสัตว
0: ์เพลงอะไรดีเพลงอะไรดี
2: ลองฟังเพลง
0: แอปเปิ้ล
1: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเคโอเค
0: ถ้าไม่เอาโอเคค
1: ่
0: ะ
1: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
0: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
1: 16มา
0: ทำอะไรดี
1: 16ทำอะไรดีอ่ะ
0: ทำอะไรดี
1: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
0: ปรบมือ5ครั้ง
2: ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที
1: เพื่อนแล้ว
0: แล้ว
1: ให้ทำอะไรแล้วแล้ว
2: กระโดด
1: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
0: แล้วเม
2: ื่อ
0: ก
2: ี้ขว
0: า
2: หนึ่ง
0: ขวาแล้วอะไรเลย
2: ขวา
0: แล้ว
2: ซ้ายไปโรงเรียน
1: ตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
1: แล้ว
0: กับร้องไห้
1: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเน
2: า
1: ะ
2: พี่อัมบิน
1: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะ20 20อะไรดี
0: 24ทำอะไรดีคะ
1: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
1: เช็คอาบาส
2: ตีลังกาสามรอบ
1: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
1: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเคThank you

าด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ้น้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello, my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Serpentarium นะคร
0: ับโอ้โห Serpentarium

0: กลัวไม่กลัวแต่ที่จะก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหาเซิร์ฟเป็นกันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยเหรอ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดมีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ
0: ้เยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่นsnake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีด้วยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่องขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่องลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
0: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้าปาก
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้โหฟันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงอ่าเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ทีธหรือทูธก็ได้
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: เบื่อมันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้ามาเลย
1: แล้วงูนี่ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีคร
1: ับ
3: รวมถึงจระเข้ก็มี
0: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัดหรือเปล่าตัวใหญ่เกินไปครับกินไม่ได้กินไม่ลง
1: อันนี้เขาบีบอะไรเนี่ย
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
1: ไส้มันเหรอคร
3: ับ ไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส้แตก
0: หรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
3: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะคร
0: ับ
3: เราเรียกว่าเฮมิพีนิส
0: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าพีนิสครับพีนิสก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
1: โอเค
0: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
3: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมา

0: แล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
1: แล้วเวลามันมันขับถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนแล้ว
0: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นไหมครับก้อนดำ
1: ๆโอ้โห
2: ก้อนใหญ่ๆอยู่นู
1: ่นก้อนใหญ่ๆ
0: อันนั้นคืออึงูครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
2: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
3: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลย

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียกว่า Snake Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวๆแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า venomous snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ non venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ venomous มีพิษ non venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ hawk nose ครับเป็น western hawk nose
1: hawk คืออะไรเคยได้ยินไหม hawk
2: ไม่เคยครับ
1: เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
2: แต
1: ่หมู
2: อ๋อหมู
1: ใช่ hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้ว hawk กับ pig ต่างกันยังไงครับ
1: hawk ก็คือหมูป่า pig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับให้ลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษหรือด้านหลังงูแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ
1: ้ยมันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บี
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายทับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดู spitting cobraแสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู
0: ่ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามดูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: king cobra
1: ถูกต้องครับ king cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่าอย่างไง
2: cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ว้ายตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไททันอนาคอนด้า
0: ตัวนี้เป็นอนาคอนด้าเราเห็นในหนังบ่อยๆ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นงูญาติกับไพทอนเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อนาคอนด้าจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นไลเต็กกูเลเต็ดไพทอน

0: เป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้ครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulationเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
3: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
4: เพียงดีละครับในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดู
3: งูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
4: โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวันแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเรารู้หมองูจับในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัน
3: เอาละครับหมองูจะจับงูแล้ว
4: การจับงูของพี่ลูกสาวนี่ง่ายมากเลยนะคะทำได้เลยค่ะ

0: รายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีอู้หูยแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: เป็นงูที่อยู่นะคะฝากนะชมเข้าหาหมองูอย่างรวดเร็วนะคะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้มั้ยครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
2: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
4: ส่งโรงพยาบาล2คน
3: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
2: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
3: ก็จะมีทั้งห้ามขันชะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์

หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆแล้วง่ายมากมีแค่สองสามอย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้าง

0: thrilling โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้ากล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
1: brave
0: จริงครับ brave are you brave
1: with snake
0: yes
1: no
0: โอเคใจกล้านะครับก็คือ brave August is very brave but not with snakes เรื่องงูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
1: Feces
0: แปลว่า
1: อ
0: ุจจาระนั่นเอง Feces คำที่สอง
1: Venomous
0: แปลว่าม
1: ีพิษครับ
0: แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
1: Non-venomous
0: ถูกต้องนะครับ Venomous กับ Non-venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
1: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
0: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ alright well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า let's go we're gonna play with the snakes so long see you again guys
1: bye
0: bye be safe ตัวนี้พันอะไรครับ
2: นี่คอนเฟล็กค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอย่านิ่งแค่นี้เลย
0: เขาจับด้วยเดี๋ยววางก่อนวะ
2: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวโนวนิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับมัน
1: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆ
1: นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น

0: ขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไงครับ
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเ
1: น
0: าะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า นะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหม มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงจัน
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคย ช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลักๆ ก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่เฟลจันไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการเล่นจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหม
0: องค์กรค่ะ
1: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: เจ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
1: ง
0: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเนคกับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแล้วสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรา

0: กำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็มาสัก5-6 ป
0: ี
1: แล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหมอคือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2 ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบ take away ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค่ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิดอ้าวระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
0: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะ

0: ไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะที
1: ่มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวล
0: ร
1: ู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ
0: ์
1: บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
1: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
0: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
1: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
0: จันเจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
1: พยายามอย่างของเจนจะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว
0: ค
1: ือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทาง
0: ค
1: ตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
1: ่ตอนนี้มืดมาก
0: มืดสนิทเลย
1: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
0: จารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิญญาณนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
1: อย่างแรกอาจจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
0: I statement
1: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
0: ้
1: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไง

0: มันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้เราเจนต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเพื่อนคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมแค่พิธีกรแล้วเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดยังมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้โหวันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกนี่ที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนก
0: ลับ
1: หน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียวเราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ใดผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เป็นเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something นั้นบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. Insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports. ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์นึงที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุ

ไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้

่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Five ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนรั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องสาวของคุณนะคะครูพี่แนทลืมแล้วเหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่กุ๊กจะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีเลย
3: โอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
4: Hello my name is กุ๊กกายคุณสเตฟาน secretary how can I help you
5: Can I speak to Stefan, please?
4: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking, please?
4: Who's speaking, please?
5: I am Stefan's wife.
4: Huh? Wife? How to spell?
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
4: how do you spell your name please
5: WIFE
4: Okay I will tell him for you Hold the line please
2: สายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ Hold the line please หรือสุภาพว่า Just a moment please ไม่ใช่ Wait a minute รอแป๊บไม่ดีครับ
6: Hello Okay what's going on
4: Hey boss A lady named Mrs. WhiteCalling you.
6: Mrs. Wife?
4: Yes.
6: How do you spell that?
4: WIFE.
6: Huh? My wife is calling?
4: Huh? Your wife is calling? เมียบอสโทรมาเหรอคะ
6: ใช่เมียผมเอง
4: Huh?
6: Huh? What? No, nothing. Okay, tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes, okay?
4: You lie.
6: Just do as I say, okay?
4: Okay, boss. Do what again?
6: Oh my god. Okay, tell her like this. I am running an errand and I'll be back in 20 minutes.
4: Okay, ค่ะ boss.
6: Okay, thank you.
4: Bye.
6: Bye.